0: พาให้ตัวเราดิ่งลงลึกไปเรื่อยจากการหมุนอยู่กับที่ของเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งคนนอกมองมาเราจะเห็นว่าโอ้แกทำตัวเองทั้งนั้นแต่บางทีเรามองไม่ออกนะเพราะเราหมุนอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ความรักก็คล้ายกันในบางครั้ง
1: อุ้ยเข้ามาขับไฟเดย์แล้วใช่
0: จริงไหมล่ะ
1: จริงจริงจริง
0: มันมีบางความรักบางความสัมพันธ์มองเห็นจุดจบตั้งแต่เริ่มเลย
1: ค่ะ
0: แต่เราเลือกเข้าไปหมุนอยู่ตรงนั้นกับเขาอะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่ตรงนี้ก็ได
0: ้
1: ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะใดๆก็ตามชีวิตของคนอื่นเราถึงเห็นชัดเพราะเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกรักลงไปในนั้นด้วยเอ๊ะทำไมวันนี้เริ่มต้นมาเป็นเรื่องความรักล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิฮะงั้นน้ำมันลดราคาจ้าวันนี้นะครับ
1: บาท
0: โซฮอล์60สตางค์ดีเซลลดบาทหนึ่งนะครับอ่ะก็เท่านี้แหละจบ
1: ใช่แล้วค่ะพี่เท่านี
0: ้ก็เวลาขึ้นก็ขึ้นติดกันสักหลายๆวันเวลาลงก็แต่ไม่เป็นไรมีลงมาสลับบ้างฉันก็ชื่นใจเธอ
1: แต่น้ำมันตลาดโลกลงเยอะเหมือนกันนะคะลงมาตั้ง 7% เนี่ย
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็มีความเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมว่าการเจรจาจะจบลงแต่ว่าถ้าดูจากทั้งสองคนก็ยังไม่เห็นแววนะถ้าพูดตรงๆนะเราในฐานะคนนอกซึ่งเป็นคนนอกที่ดันได้รับผลกระทบเต็มๆด้วยเราก็มองว่าเขาคุยกันแบบนี้มากี่เดือนแล้ว
1: จริง
0: ก็ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอายูเรเนียมมาอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดติดอยู่แค่นี้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ติดอยู่แค่นี้
1: จริงแล้วก็คุณทรัมป์ก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าตอนนี้เอสนที่สัญญาใดๆต้องคิดดีๆเพราะตั้งแต่สมัยคุณบารักโอบามาการเขียนสัญญาอะไรก็ตามที่ให้อิหร่านเนี่ยกลายเป็นว่าทางอิหร่านได้ผลประโยชน์คือคุณทรัมป์เขาก็จะพูดอะไรของเขาไปแบบนั้นเรื่อยๆแล้วก็พูดว่ามันมีการหยุดยิงต่อจากนี้อีก60วันเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายลองมาทบทวนกันดูสิว่ากฎกติกาอันใดได้ไม่ได้เห็นว่ามันก็จะวนลูปกลับไปตรงนั้น
0: มันก็พูดเหมือนเดิมย้อนกลับไปแล้วบอกต้องหาทางพยายามในการเปิดฮอร์โมนให้ได้ก็ก่อนอันนี้เขาก็เปิดอยู่ไง
1: ค่ะและ ใดๆก็ตามตอนนี้ก็มีเรือหลายๆลำที่แอบมุดออกมาค่ะแอบมุดออกมาได้โดยวิธีการก็คือการใช้การปิดช่องสัญญาณ
0: มีหน้าและชื่อฮอร์โมน
1: ใช่น้องอัญชาเป็นคนที่โยงเก่งมาก
0: แล้วก็อย่างเดียวใช่ก็เอา
1: ใช่แล้วก็มีออกมาแต่ว่าในที่สุดแล้ววันนี้ก็ยังต้องรอดูอยู่ดีค่ะว่าตกลงจะเป็นยังไงเมื่อคุณทรัมป์ปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าแต่ถ้าคุยกันแล้วไม่ได้อย่างที่ตั้งใจก็จะมีการทำสงครามเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะ
0: แต่ว่าถ้าดูนะจากเรื่องการลงทุนจากตลาดหุ้นจากสารพัดกราฟณตอนนี้คำพูดของเขาอะไม่สั่นคลอนแล้วนะพี
1: ่แต่ก่อนอะใช่เลย
0: เมื่อก่อนพูดทีตลาดตกเมื่อก่อนพูดทีตลาดขึ้น
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่เหมือนมันเหมือนมันมากไปแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันเลยเข้าใจไหมแล้วมันกลายเป็นตลาดมีภูมิต้านทานไปหมดแล้วกับเรื่องเหล่านี้แต่ผมไม่ได้บอกมันไม่เอฟเฟกต์นะฮะประเทศที่เอฟเฟกต์คือพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ประเทศที่เอฟเฟกต์ในขณะที่อเมริกาเองถามว่าเอฟเฟกต์ไหมพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของสต็อกน้ำมันเขาก็มีของเขาอยู่แต่นี่คือช่วงที่อเมริการาคาน้ำมันสูงสุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตเขาเลยล่ะ
1: ใช
0: ่
1: นะ
0: แล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเชิงผลกระทบกับประชาชนน่ะผมว่าประชาชนคนอเมริกันก็เริ่มเห็นแล้วเพราะฉะนั้น probability ของเขากำลังแย่มากเพราะฉะนั้นเขาต้องทำอะไรก็ตามที่ไม่ยอมให้คนอเมริกันเดือดร้อนไปกว่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้มันได้ popularity หรือความเขาต้องทำคะแนนกลับมาได้
1: เขาต้องทำให้หลายๆคนหันมามองว่านี่ไงคือประธานาธิบดีที่เราควรจะเลือกเขาอีกครั้งค่ะ
0: ใช่แล้วมันกำลังจะ midterm เขาด้วยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตรง midterm เขาเนี้ยมันก็จะเป็นตัวสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องก็คาดการณ์กันว่าต้องมีอะไรออกมารักษาหน้ากันอยู่พอสมควร
1: ใช่ลักษณะใช่ใช่ใช่
0: และอันเขาเสียหน้าไปเยอะนะฮะไอ้ที่เขาเก็บไอ้ tariff ทั้งหมดสุดท้ายก็ล้มเหลวไปไงหลังจากวุ่นวายแทบตายแล้วก็หลอกให้ทุกคนตื่นเต้น
1: รวนกันไปหมด
0: ทุกคนนั่งคิดกันข้าราชการไทยหน่วยงานเราทั้งหมดคิดว่าเราจะต้องเอฟเฟกต์เอาอะไรไปแลกให้ไม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์โดนสุดท้ายคือไม่มีไงจบและตัวเขาเองก็ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนต้องใช้เงินที่เก็บมาแล้วคืนอีกซึ่งเนี่ยผมว่าแบบพูดตรงๆนะเป็นเรื่องใหญ่แล้วน่าอายมากนะพี่แต่เขาไม่อาย
1: จริง
0: เข้าใจป่ะ
1: เข้าใจ
0: เขาไม่อายจนเราลืมไปเลยว่ามันต้องอายอ
1: ่
0: ะแต่มันต้องอายนะ
1: และใดๆก็ตามก็ทำเหมือนกับทุกอย่างอะไรก็เนี่ยเราเห็นไหมว่าเราได้สามารถทำให้เราได้มีโอกาสการเก็บภาษีจากคนนั้นคนนี้แล้วไงคือเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าไม่ค่อยแปลกใจที่ไม่ว่าเขาพูดอะไรวันนี้คนอเมริกันเองยังรู้สึกว่าพูดไปเลยเต็มที
0: ่ครับ
1: ค่ะความเชื่อถือมันค่อยๆลดลงอ่ะ
0: อีกอันอันนี้อ่านมานะฮะพี่อ้อยจากแบรนด์ Insight Asia นะครับเขาเป็นคำถามนะฮะประเทศไทยกำลังเดินทางผิดไหม
1: ค่ะ
0: หรือเดินผิดทางก็ได้อ่ะแล้วแต่นะฮะเขาไปผลสำรวจจาก What Worries Thailand H1 2026จัดทำโดยบริษัท Ipsos นะเดี๋ยวเวลาจะดูไอ้พวกเนี้ยต้องดูนะว่าบริษัทอะไรเขาต้องประกาศตนออกมา
1: ที่มาคือ
0: ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลวิจัยการตลาดและสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นปรากฏว่าณตอนนี้นะครับของประเทศไทยนะฮะเขาสำรวจในประเทศไทยเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นในสารพัดด้านเลยนะของคนไทยดิ่งลงเกือบเท่าช่วงโควิด-19
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือว่าติดลบในทุกมิติซึ่งจริงมันเป็นการสะท้อนที่อ่ะก็ต้องลองฟังกันดูเขาบอกว่าเขาดูมุมไหนบ้างเศรษฐกิจปัจจุบันความเชื่อมั่นด้านการลงทุนความมั่นใจด้านการจ้างงานความคาดหวังในอนาคตและภาพรวมนะครับและเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันกับมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียปรากฏว่าความเชื่อมั่นของประเทศไทยเนี่ยจากเดือนที่แล้วลดลงถึง 10.9 จาก100นึงนะนะครับอันนี้ดัชนีความเชื่อมั่นแปลว่าเรื่องความรู้สึกพอสมควรเลยล่ะนะครับเขาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าจากเนี่ยปัญหาความขัดแย้งตะวันออกกลางก็เรื่องทรัมป์เนี่ยน
1: ะ
0: อีกอันนึงคือมันกระทบค่าของชีพราคาพลังงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลกมันลงหมดเอาลงด้วยแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียด 56% บอกว่าเราสิ่งที่เขากังวลคือการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมือง
1: ซึ่งก็
0: นี่คืออันดับ1เลยนะ
1: ค่ะ
0: อันดับ1ของความกังวลตามมาด้วยผมว่าเป็นครั้งแรกไหม
1: ค่ะ
0: ที่ปัญหาอันที่2เนี่ยลงประโยชน์ที่2คือความยากจน
1: ค่ะ
0: และอันดับ3คือความไม่เท่าเทียมแต่ในจริง2และ3เป็นผลหลักๆมาจาก1นะฮะ
1: ค่ะมันต่อเนื่องลงมาแหละยังไงก็ตามและไม่ใช่ว่าคนไทยไม่รู้อะคนไทยก็รู้สึกแบบนั้นอยู่คือไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่วันนี้ความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งความเชื่อมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะ
0: ครับจริงๆนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานภาครัฐ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ใช่การใส่ร้ายนะเช่นคุณแบบหรือระบุชื่ออย่างเช่นบอกว่าพี่อ้อยนภาพรผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของศูนย์อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมว่าถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยเจตนาที่ดีจากใครก็ตามไม่น่าอนุญาตให้ฟ้องหมิ่นประมาทได้
1: ใช่ค่ะคือก็
0: เพื่อมันจบเรื่องนี้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นนะในที่สุดนะหน่วยผมไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราเห็นหน่วยงานฟ้องกับภาคประชาชนฟ้องกับเรื่องแบบนี้เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผมว่าถ้าเขาวิจารณ์หรือสะท้อนความคิดเห็นสะท้อนได
1: ้
0: ผมคิดว่าควรสะท้อนได้นอกจากพูดในสิ่งที่เป็นเท็จต่อให้คุณกล่าวหาในสิ่งที่เป็นเท็จไม่ฟ้องก็ได้แค่เอาความจริงมาอธิบายแค่นั้นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องฟ้องก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าการฟ้องนี
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะถ้าประเทศไทยเขาเรียกว่าฟ้องปิดปากใช่ไหม
1: ใช่
0: บังเอิญภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slap เหมือนกันมันเป็นตัวย่อเลยนะพี่อ้อยผมจำตัวย่อ exactly ไม่ได้ slap มันทั้งคือมันไม่เชิงพ้องเสียงอะแต่ว่าความหมายมันคล้ายกัน slap มันแปลว่าตบแต่มันเหมือนกับตบแล้วปิดไว้อะตบแล้วปิดปากไว้
1: ปิดปากไว้คือ
0: ใช่มัน
1: slap
0: สิ่งมันพีสองตัวจริงๆ
1: ไอตัวที่ชื่อย่อเนี่ย
0: ไอชื่อย่อเนี่ยมันต้องเป็นตัว P 2ตัวนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสากลเหมือนกัน
1: นะขึ้นมาแล้ว
0: strategic lawsuit against public participation
1: ค่ะ
0: นี่คือมันเขาบอกเป็น strategic อันหนึ่งคือการใช้ strategic ทางกฎหมาย against public participation เพื่อไม่ให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใช้ strategic lawsuit ก็คือใช้กฎหมายปิดปากนั่นแหละเพื่อไม่ให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วคนก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยไม่มีใครอยากอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีๆก็ได้หมายศาล
1: ค่ะใช่แต่ว่าอันเนี้ยมีการพูดถึงในบ้านเรานะคะว่าไม่รู้จะอีกนานหรืออีกในระยะเวลาอันสั้นนั่นแหละเขากำลังดูว่าการฟ้องปิดปากอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำในวันนี้คือคุณทำแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: เพื่อที่จะทำให้ทุกคนสะท้อนได
0: ้
1: เหมือนกับที่น้องอ่านบอกละเราอย่าฟ้องกระจกก็ในเมื่อกระจกมันอาจจะมันมุมที่สะท้อนอย่างหนึ่งเข้าใจแล้วว่า
0: ถ้ากระจกไม่ดีคุณก็แค่อธิบายเข้าใจว่าคุณออกอธิบายแต่ผมไม่คิดว่าการเคลื่อนตัวด้วยการฟ้องกลับเป็นผลบวกต่อใครเลย
1: นี่ไงประเทศไทย
0: โดยเฉพาะกับหน่วยงาน
1: เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วบอกว่าอันหนึ่งคือเริ่มผลักดันกฎหมายที่ป้องกันการฟ้องปิดปากเพื่อให้ศาลสามารถจำหน่ายคดีทิ้งได้ทันทีหากพบว่าเป็นการเดี๋ยวเราดูไหลขึ้นมากันหากพบว่าเป็นการฟ้องร้องโดยไม่สุจริตคือไม่ได้แปลว่าศาลต้องรับฟ้องทุกอันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเจตนาค่อนข้างชัดแต่อีกเจตนาก็ต้องไปตีความกันอีกแล้วว่าอันนี้เจตนาหรือไม่เจตนาเพราะนั้นศาลไม่จำเป็นต้องรับฟ้องทุกอันไม่งั้นเกิดการฟ้องปิดปากปั๊บนึงนะแล้วพอฟ้องไปฟ้องมาฟ้องไปฟ้องมาสิ่งที่หายไปคือเดี๋ยวนะตอนหน้านั้นเธอมันมีคดีอะไรหรอที่เธอกำลังจะฟ้องกันอยู
0: ่
1: มันเริ่มมาจาก ข้อกฎหมายหรือเรื่องราวอะไรแล้วเดี๋ยวนะไอ้ตัวที่มันเป็นประเด็นหรือเป็นเรื่องราวมันจะถูกหายไปเพราะจะเห็นแค่ว่าคุณฟ้องคนนี้คนนี้ฟ้องคนนั้น
0: จริงๆหลายเรื่องนะฮะมันพอนั่งคุยในหลายจุดอะเราเห็นเลยนะว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ไม่แก
1: ้
0: ปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในหลายจุดนะฮะมันมีคอขวดอะไรบางอย่างอยู่ที
1: ่
0: เห็นเลยว่าเอ้าคือผมไม่ได้เก่งอะแต่คือแบบก็สัมภาษณ์ไปอะก็แล้วเราก็ถามว่าเอ้าแล้วตรงนี้อย่างนี้ไล่อย่างนี้ยังไงเข้าใจแบบพี่อ้อยไล่ทีละจุดว่าแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ในที่สุดมันจะเจอคอขวดอยู่ชัดๆอยู่ชัดอันสองอันว่าอ๋อมันติดตรงนี้หร
1: อ
0: แล้วมันแล้วบอกว่าเอ้าแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นเหรอแล้วเมื่อถามไปถึงจุดหนึ่งผู้ที่นั่งอยู่บนแพเนลทั้งหมดจะเงียบ
1: ค่ะ
0: คือไม่ตอบเพราะตอบไม่ได
1: ้
0: มีหลายอย่างแบบนี้แล้วก็แบบอ้าวพอเห็นแล้วทำไมไม่แก้ก็จะเงียบก็บอกว่าแบบเพราะว่าปัญหานั้นเป็นประโยชน์กับบางคน
1: ค่ะ
0: หรือบางกลุ่มใหญ
1: ่ค่ะ 78% ของบ้านเราคือชาวบ้านและกลุ่มเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นอันนี้
0: ที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกฟ้องร้องนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือชาวบ้านนะแปลว่าเธอและฉันนะและกลุ่มเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นเพราะอะไรเพราะท้องถิ่นไง
1: ค่ะ
0: ใช่ผมขออนุญาตนะผมคิดว่าเราต้องพึ่งตำรวจไหมพี่อ้อยนึกอะไรไม่ออกเราต้องแจ้งตำรวจ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมเป็นข้อดีนะฮะนี่เป็นข้อดีที่เป็นเกียรติมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเกียรติของตำรวจมากที่คุณเป็นสิ่งแรกที่คนทั้งประเทศนึกถึงคุณ
1: ถูกต้อง
0: ว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือและพดุงไว้ซึ่งความถูกต้องและความยุติธรรมได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณทำหรือเปล่า
1: แล้วพอไม่ทำบ่อยๆเข้าหรือว่าไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: และคุณจริงใจหรือเปล่าไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างนะ
1: ค่ะ
0: พูดอย่างทำอย่างอยู่ต่อหน้าเราได้ครับแต่หันกลับไปอีกทีนึงอ้าวไม่ได้ดูแลฉันว่ะ
1: ค่ะ
0: แบบไม่ได้ทำเหมือนที่พูดหรือเปล่ากับอีกอันนึงการเป็นชื่อแรกและเป็นหน่วยงานนี้เตรียมไปแบบนี้ดีอาจจะผมชวนคิดนะฮะถ้าบังเอิญว่าตำรวจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แบบไม่ใช่คนเดียวแบบสมมติว่าโรงพักของที่บ้านฉันอยู่มันไม่ดีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทางเลือกที่สองคือไม่มีพี่อ้อยผิดปกตินะฮะ
1: ถ้าท้องถิ่นนะถ้าหมายถึงในกรณีท้องถิ่นแต่เพียงแต่วันนี้ในส่วนกลางเราจะรู้สึกว่าฟ้องสื่อ
0: ใช่ถูกต้องทางเลือกทางรอดเดียวคือฟ้องสื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อต้องแข็งแรงอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงต้องมีหน่วยงานอื่นที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกัน
1: อ๋อคือมี1มี2
0: ไม่ได้แปลว่ามีตำรวจ1ตำรวจ2นะฮะแต่อย่างเช่นมันต้องมีหน่วยงานอื่นที่เข้าที่สามารถคานอำนาจนี้ได้หรือเมื่อหน่วยงานนี้ไม่ทำงานไม่เพอร์ฟอร์ม
1: ค่ะ
0: มีหน่วยงานไหนที่ตรวจสอบหน่วยงานนี้ได้อีกทีนึง
1: เพื่อทุกองค์กรแหละถ้ามันมีการตรวจสอบหรือคานอำนาจกันได้จะดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านเราอ่ะมักจะมีองค์กรที่อันนี้ไม่ผิดกฎอันนั้นฟ้องร้องอันนี้ไม่ได้องค์กรนี้ไม่สามารถจะเข้ามาสู่กระบวนการนี้ได้แต่อันนึงเมื่อกี้ที่เห็นในข้อมูลนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดการพูดถึงเรื่องของกฎหมายฟ้องปิดปากมันเริ่มจากกรณีปลาหมอคางดำนะคือเวลาที่มันมีแบบว่าเอ้ยนี่ไงเธอเห็นไหมว่ามีอันนี้เกิดขึ้นอันนี้มีอันนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีพอมันมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากปั๊บหลายๆคนจะทำเป็นนิ่งเพราะไม่มีใครอยากเดือดร้อนที่น้องอ่านบอกอ่ะมีหมายศาลมาไม่สนุกนะคะ
0: ครับอุ้ยมันมีหลายเหตุการณ์มั้งเลยอ่ะมันมีหลายเหตุการณ์มั้งเลยแล้วเนี่ยอ่านคุยจนอ่านจำชื่อไม่ได้แล้วมีอีกคนหนึ่งที่มีคุณป้าคนหนึ่งที่เดินกลับบ้านวันหนึ่งแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นดำเนินคดีว่าเป็นคุณลุงคนหนึ่งฆ่าใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วสุดท้ายได้ค้นพบว่าเปล่าคุณลุงเนี่ยถูกเข้าสู่กระบวนการไปแล้วนะพี่อ้อยนะครับแล้วสุดท้ายถึงมาเจอทีหลังว่าอ้าวมันเป็นกลุ่มวัยรุ่นทำนี่น
1: ะ
0: ปรากฏว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างนึงคือคนที่ทำจริงๆเป็นลูกของตำรวจ
1: เนี่ยโอ้โห
0: แล้วก็เรามีพรบอุ้มหายกับพรบเรื่องของการทรมาน
1: ค
0: ือทรมานคืออะไรเช่นจับพี่อ้อยไปทรมานแล้วบังคับให้พี่อ้อยรับสารภาพในสุดลุงคนนั้นน่ะมีการรับสารภาพด้วยแต่รับสารภาพเพราะถูกทรมานผิดกฎหมายอันนี้และอีกอันนึงคือเมื่อถูกจับนะฮะถ้าเราถูกจับนะฮะทุกคนอยู่ดีๆเขาจับเราไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเราถูกจับขึ้นมาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่จับเราม ีหน้าที่ต้องถ่ายคลิปตลอดเวลานะฮะ
1: ค่ะ
0: และตลอดเวลาที่เราถูกจับนั้นจะต้องมีการถ่ายคลิปตลอดและการถูกจับนั้นต้องแจ้งอย่างเช่นอันจำเป๊ะๆไม่ได้ต้องแจ้งในอำเภอกับต้องแจ้งอัยการของที่รับผิดชอบตรงนั้น
1: ค่ะ
0: เพื่อให้คนรู้ว่าพี่อ้อยถูกจับนอกเหนือจาก พี่อ้อยหายไปเฉยๆและสมมติอันไปตับชั้นที่ตำรวจแล้วพี่อ้อยอยู่กับอันและอันรู้เท่านั้นอันคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนอื่นรับรู้ด้วยเพื่อไม่ให้พี่อ้อยอุ้มหายไงเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจ
0: ต้องมีคนอื่นได้รู้ด้วยเช่นถามไปว่าพี่อ้อยหายไปไหนวะนายอำเภอต้องรู
1: ้
0: และคนอื่นต้องรู้เพื่อให้รู้ว่าอ้าวมันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วอ้อยยังไม่กลับบ้านเหร
1: อง
0: ั้นอ้อยต้องอยู่โรงพักสิ
1: ค่ะ
0: ไปหาโรงพักอ้าวไม่เจออ้อยนี
1: ่
0: อ้าวแต่ตำรวจบอกว่าตำรวจเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: มันเป็นพรบที่ล็อกสิ่งนี้ไว้เพื่อไม่ให้การทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อบังคับผล
1: แต่พี่ว่าระบบอ่ะก็แข็งแรงนะแต่เพียงแต่เรามีหน่วยงานที่ทำตามระบบแบบนี้หรือเปล่าไง
0: อันว่าอันนี้เป็นกฎหมายที่ดีมาก ในหลายปีที่ผ่านมาที่เราทำสำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องแก้แล้วกฎหมายนี้ทำสำเร็จพี่อ้อยลองดูนะที่อ่านเล่าเนี่ยกฎหมายนี้ไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: อย่างน้อยจะต้อง
0: ตอนที่ประกาศใช้แล้วอ่ะมีการขอให้เลื่อนใช้อีกปีนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: ในยุคของพลเอกประยุทธ์ย้อนกลับไปเซิร์ชกันแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ออกด้วยแล้วออกเป็นพรก.ด้วยนะ
1: เหตุผลเพราะว่า
0: ไม่รู้ไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็ถามว่าออกทำไมแต่ตอนนั้นมันงุดๆน่ะพี่อ้อยประเทศเรามันงุดงงๆเลื่อนไปปีหนึ่งแล้วคนก็ถามว่าเลื่อนทำไม
1: ค่ะ
0: เหมือนแบบถ้าจะพูดให้เลวร้ายหน่อยนะขอเก็บกินอีกปีงหรือเปล่าอ่ะผมแต่ว่าหรือเปล่าเขาไปนะฮะอ่ะถามดิเลื่อนทำไมอ่ะ
1: เออน่าสิความรู้สึกแรกเลยคือ
0: ผมถามทุกครั้งที่ผมมีโอกาสกับแขกรับเชิญที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีใครตอบได้เลยว่าเลื่อนทำไมทุกคนจะเงียบแล้วก็ตอบว่านั่นน่ะสิครับ
1: ฮะแล้วตอนนี้ได้ใช้ยังเนี่ย
0: ใช่แล้วฮะ
1: ได้รับเลื่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ซึ่งจริงๆมันก
0: ็แต่ปรากฏว่ากรณีของคุณลุงเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีกฎหมายนี้แล้วนะแต่ไม่ใช้ไง
1: นี่ไงคือกฎหมายบางอันนะเป็นกฎหมายที่ดีมากเลยนะคะแต่ผู้ใช้กฎหมายอ่ะมันจะเป็น
0: แต่ในที่สุดกฎหมายนี้ก็คุ้มครองให้คุณลุงรอดไงฮะเพราะในที่สุดคุณลุงกลับมาชนะทั้งหมดเพราะกฎหมายนี้นะฮะ
1: แล้วคุณลุงได้รับการชดเชยยังไงบ้างในการที่กลายเป็นอ้าวบังคับให้เป็นแพ
0: ้ใช่สุดท้ายคุณลุงก็แค่พิสูจน์ออกมาได้ว่าตัวเองบริสุทธิ
1: ์ค่ะ
0: ไม่มีการชดเชยฮะ
1: ค่ะ
0: เจ้าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกดำเนินคดี
1: ไหม
0: ถ้าอ่านจะไม่ผิดนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด7คน
1: ค่ะ
0: หรือ8 7หรือ8เนี่ยนะฮะแต่ถูกดำเนินคดีลบไป1ถ้ามี7ถูกดำเนิน6
1: ค่ะ
0: ถ้ามี8ถูกดำเนิน7อันจำตัวเลขไปเพ้ไม่ได้รู้แต่ว่าหายไป1แล้วคนที่1นั้น
1: ค่ะ
0: คือผู้กำกับและผมก็ถามว่าอ้าวทำไมผู้กำกับไม่โดนไม่มีคำตอบผมบอกไม่มีคำตอบจริงเหรอและไม่มีใครถามเหรอบอกว่าอ๋อถามอะแต่ไม่ได้คำตอบ
1: บ้านเราหมุดหมุดกุนกุดจริงๆอะในที่สุด
0: บอกวันนี้คุณหันเข้มข้นมา
1: เอาเลยอนาพี่อ้อยฟังนะเราจะรู้สึกแบบเอ้ยพอน้องได้สัมภาษณ์หลายๆคนอะมันได้ความรู้จริงๆนะและต้องอ่านเป็นคนที่รีแคปเก่งค่ะทุกคน
0: ไม่แล้วผมถามไปสุดเลยนะพี่อ้อยแต่อันไม่มีเจตนาไม่ดีกับใครเลยนะ
1: ก็เราสงสัยก็ต้องถาม
0: เอ้าทำไมอะเอ้าไงอะก็เหมือนดูหนังอะเข้าใจว่าอันคือเหมือนดูหนังว่าแล้วทำไมคนนี้ทำอย่างนี้แล้วทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นแล้วทำไมเราในขณะเดียวกันแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างนี้เพื่อจะแก้แบบนี้มันน่าจะดีกว่ามันก็ก็จริงแล้วทำไมไม่ทำก็มันไม่ทำอะ
1: แล้วมีการถามกลับนั่นสิเอ้า
0: แล้วอันก็จบที่
1: เอ้า
0: แล้วอันก็เอ้านะแล้วก็หมดเวลาไป
1: น้องอันไปทำรายการใหม่รายการชื่อเอ้าคือมันจะต้องเป็นเสียงอุทานที่ทุกคนดูเสร็จปั๊บ
0: เอ้าจริง
1: ๆเนาะค่ะอ่ะใดๆก็ตามค่ะพูดถึงเรื่องของท้องถิ่นแล้วนะคะไทยช่วยไทย plus เมื่อกี้เราอ่านกดรับสิทธิ์แล้วใช่ไหม
0: ผมลงทะเบียนเสร็จแล้วนะเป็นครั้งแรกในชีวิต เป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วเมื่อวานที่อ่านบอกว่าอ่านลงไม่ได้อ่ะอ่านอยู่กับอ้อมอ่ะพอเวลาผ่านไปอ่ะผมลงไม่ได้จริงๆนะ
1: มัน
0: ขึ้นมาว่ามีอะไรผิดพลาดสักอย่างต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ให้ลงใหม่ผมว่าอ้าวเขาลงใหม
1: ่พอ
0: ลง
1: เปิดเป๋าตังค์แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ใช่แต่อันเพิ่งเปิดเป๋าตังค์กับ G Wallet เมื่อวานเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่สำเร็จแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บวันนี้พอกดลงทะเบียนทุกอย่างก็ง่ายแต่ในระหว่างที่ผมบ่นว่ายากผมไม่ได้บ่นเสียงดังนะเพราะวันนี้นะวิดีโออันก็ไม่บ่นน
1: ะ
0: อันแค่บอกว่าอุ้ยทำไมมันไม่ได้วะแล้วกดมาปุ๊บก็เฮ้ยทำไมมันไม่ได้ในระหว่างที่ผมเคลื่อนตัวไปเบาๆว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้ทุกคนรอบตัวผมพูดบอกเลยว่าปีนี้ลงทะเบียนง่ายมาก
1: ใช่ๆจริงๆคือเมื่อเช้าลองเล่นกับระบบเพราะพี่ตื่นไวอยู่แล้ว6โมง
0: ผมเลยยิ่งต้องเงียบไปเลยว่าเอ้าเหรอ
1: ใช
0: ่งั้นสงสัยฉันคงเป็นคนผิดเอง
1: ตอน6โมงเนี่ยหมุนอยู่พักใหญ่หมุนอยู่แป๊บนึงแต่หลังจากนั้นก็กดง่ายเห็นเขาบอกว่าเขาก็ทำระบบมาเยอะมากนะคะตอนนั้นเขาใช้เวลานะ300,000 กว่ารายในการที่กดเข้ามาใช้แอปนะคะใน1 นาทีนั้น พราะฉะนั้นมันก็เลยรวนหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเพิ่มช่องสัญญาณเป็น 700,000 นะคะ
0: 700,000 รายต่อวินาที
1: 700,000 รายต่อวินาทีขออภัยแล้วมันก็เลยทำให้อ๋อมันง่ายขึ้นขนาดนี้นี่เองแต่ก็อีกค่ะบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยทำรายการเหล่านี้ไปแล้วหรือว่าเคยใช้คนละครึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าอ่ะคุณสามารถใช้สิทธิ์นะคุณรับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยว1มิถุนายนสามารถใช้ได้แต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปแล้วแต่มันขึ้นเหมือนน้องอ่านเลยว่ารอให้ระบบมีการตรวจสอบใช้เวลาในการในระบบทั้งหมดเนี่ย3วันนะคะแล้วก็มีคนที่ตกใจว่าแล้วถ้าเกิดใน3วันนี้มันได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้จำนวนสิทธิ์มันไล่ลงมาเรื่อยๆคือต่อให้เราบอกว่าลงทะเบียนได้25ถึง29แต่แล้วแต่อะไรถึงก่อนถ้าบังเอิญว่าจำนวน30ล้านสิทธิ์นั้นถึงก่อนและอาจจะไม่ถึง29เพราะนั้นคนที่เข้ามาลงทะเบียนและตั้งใจว่าฉันจะเล่นเป็นวงปิดฉันจะเล่นวันที่29ฉันจะสามารถที่จะต้องมาลงทะเบียน29ได้ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นแต่ตอนนี้เขาก็มีการประกาศออกมานะคะว่าต่อให้ขึ้นมาว่าต้องมีการตรวจสอบภายในอีก3วันแต่เป็นการกักสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับซึ่งของผมเนี่ยอยู่ในอันนี้แหละ
1: ค
0: ือกดเข้าไปปุ๊บมันก็คือผมลงทะเบียนแล้วยังไม่มีการยืนยันว่าผมได้แต่บอกว่าเดี๋ยวจะมี SMS มาตอบมาได้แต่ว่าก็เมื่อเช้าพี่อ้อยก็บอกอ่านแบบนี้ว่าน้องอ่านได้แล้วนะ
1: ยังได้แล
0: ้
1: ว
0: โบก็บอกพี่อ่านบอกว่าเขากักสิทธิ์ไว้ให้พี่อ่านแล้วนะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงมีคนเส้นท้ายให้อ่านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หมายว่าระบบมันทำให้ถูกป่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะเหลือกี่สิทธิ์นะไปคิดโบเพิ่งกดเข้ามา
1: ในดูซิตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วจ้ะ
0: นะจำนวนสิทธิ์ที่เหลือ real time เลยนะครับ5,743,866สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ซ
1: ึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีสมาร์ทโฟนอ่ะเพื่อว่าก็สามารถที่จะช้าหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ได้แต่เวลาที่ดูข่าวแล้วอ่ะพี่ว่าแอบเห็นใจกับหลายๆคนซึ่งยังไม่มีแอปเป่าตังค์และไม่สามารถเข้ามาในแอปได้ก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารในหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนั้นน่ะต้องเดินทางมาแบบคือเห็นข่าว
0: มันไกลอ่ะใช่ไหม
1: บางคนนะคะลงขันกันเพื่อที่จะ
0: เช่ารถ
1: ใช่ค่ะและพอมาถึงเนี่ยก็สุดแท้แต่ธนาคารนั้นและสาขานั้นเมื่อเช้านี้มีทั้งคุณลุงคุณป้าแล้วบอกว่ามารอรับสิทธิ์ตั้งแต่เช้าเพราะเขาบอกว่าต้องแจกบัตรคิวแต่พอถึงเวลาปั๊บนึงเปิดประตูให้เข้าไปเลยคนก็กลูเข้าไปแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้าเราอุตส่าห์ยืนรอกันอย่างเป็นระเบียบและก็เหมือนเดิมค่ะบางคนเอารองเท้ามาจองเพราะมาแต่เช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวนะไปกินข้าวแป๊บนึงนะเพื่อเอารองเท้ามาจองคือทุกคนก็จะพูดคำเดียวกันว่าทำไมถึงไม่ทำให้ง่ายขึ้นก็จริงค่ะพี่ยังเล่าให้น้องอ่านฟังเลยว่ามีครั้งหนึ่งพี่ก็เคยไปมาเก๊าเมื่อนานมากแล้วอะแต่ตอนนั้นอะมาเก๊าเพื่อจะเริ่มต้นในการที่เขาได้รายได้จากการทำในราคาทั้งหลายทั้งปวง
0: entertainment complex
1: ตลอดเวลาแล้วเงินมันเยอะมากวิธีการคือใครก็ตามที่มีบัตรประชาชนเป็นประชาชนของเขา
0: เขาโอนเงินให้เลย
1: เงินจะเข้าบัญชีไปเลย
0: แล้วเงินแล้วเวลาใช้จ่ายใช้ผ่านบัตรประชาชนได้
1: ใช่ค่ะประมาณนั้นเพียงแต่ของเราก็ยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนว่าการลงทะเบียนยืนยันตัวตนมันต้องเป๊ะๆขนาดไหนคืออันนี้ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็เพิ่มไปแล้วก็ไปใช้กันได้ตามสะดวกแต่พอเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนเพื่อจะรับไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยการยืนยันตัวตนก็ยากบางคนถ้ารอไม่ไหวก็ไปยืนยันตัวตนกับตู้ ATM แล้วตู้ ATM ก็หันหน้าออกแดดและกว่าจะยืนยันตัวตนในการยื่นหน้ายื่นตาไป
0: เพราะว่าหน้ามันเป็นซิลิเอตหน้ามันกลายเป็นหน้ามืดอ่ะเพราะว่าด้านหลังเป็นแดดย้อนแสง
1: ย้อนแสงมันก็เลยแบบว่าก็มีความลำบากที่เกิดขึ้น
0: แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าบัตรประชาชนที่เรียกว่าสมาร์ทการ์ดเนี่ยมันสมาร์ทในระดับที่สามารถทำหน้าที่นั้นได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันด้อยนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีกี่แบบที่มันสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ทำไมบัตรนักเรียนนักศึกษาทำได้อะเข้าใจใช่ไหมพี่อ้อยบัตรนักเรียนศึกษาทำได้เอาหรือเอาง่ายๆพี่อ้อยเราตอนไปกรีนทริปเราขึ้นเรือสำราญอ
1: ะ
0: บัตรเรา
1: ก็ใช้ไปเลย
0: บัตรเราใช้ได้ไง
1: ใช่เลย
0: ก็คือใช้เป็นเงินนี้ได
1: ้
0: ถ้าใช้เป็นเงินนี้ได้ก็แปลว่าใส่ได้ก็แปลว่ามันมีบัตรแบบนี้ในโลกมาตั้งแต่20ปีที่แล้วที่เราไปกรีนทริปครั้งแรกก็ทำแบบนั้นแล้วอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆในประเทศซึ่งจริงๆภาวะปกติประเทศไม่ควรมีโครงการแบบนี้เยอะๆนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าถ้าก็มันก็มีมีกันเกือบชนิดจะศีลอยู่แล้วทุกเจ็ดปีหรือเปล่าเราทำบัตรประชาชนใหม่ทุกเจ็ดปีปะ
1: วัย
0: ผมเพียงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้กี่ปีทำที
1: ตอบไปแล้ว
0: ถ้าเมื่อก่อนอ่ะถ้าในความทรงจำคือเจ็ดปีทำทีก็ถือโอกาสอัปเดตให้มันสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหมหรือเมื่ออายุเกินเท่าไหร่หรือนึกออกไหมสำหรับคนบางกลุ่มสามารถให้บัตรประชาชนที
1: ่มีตลอดชีพไหมเหมือนก็ไปขับขี่แหละ
0: อ๋อไม่ได้แปดปี
1: จัดแปดปีใช่ไหมคะ นี่นี่ไงถ้าเกิดว่า70ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ไม่ต้องทำบัตรใหม
0: ่ครับ
1: น้องอ่านแต่บางพื้นที่เรายังต้องซีล็อกกันอยู่เลยอ่ะใช่ไหมอ่ะบางทีแบบว่าในพื้นที่บาง
0: ยังมีเหรอทุกวันนี้ยังมี
1: มียังต้องเซ็นอะไรอย่างงี้อยู่เลยอ่ะ
0: บางอย่างถ้ามันเป็นธุรกรรมที่มันจำเป็นพี่อ้อยคิดว่าเช่นบางอย่างตามกฎหมายอย่างเงี้ยมันต้องเซ็นรับรองสมร
1: ภูมิต้อง
0: แต่อะไรที่มันเมื่อก่อนนี้มันมีความจำเป็นที่ไม่จำเป็นอยู่เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงเปลี่ยนไปบ้างนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะก็สะท้อนปัญหากันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คิดว่าเป็นไปด้วยดีอยู่นะฮะยังเหลือสิทธิ์
1: ไหนๆก็เป็นบัตรอับบัตรอีกสักนิดแล้วกันก่อนเบรกนะคะ
0: ครับผม
1: ใครก็ตามที่ใช้บริการ MRT อยู่บ่อยๆนะคะจริงๆพี่อ้อยก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆ MRT Plus รุ่นเดิมหรือบัตร MRT รุ่นเดิมนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วตั้งแต่1มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปเปลี่ยนบัตรก่อน
0: ครับจะเป็นการเดินหน้าเข้าสู่การชำระเงินโดยใช้ EMV Contactless แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่1มิถุนายน1มิถุนายนคือจันทร์หน้านี้แล้วนะครับ EMV คือ Europay
1: ค่ะ
0: Mastercard และ Visa ซึ่งแปลว่าเราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเหล่านี้ปิ๊บแล้วเดินเข้าเลยไม่ต้องแวะไปซื้อตู้นี่คือดีมาก
1: สะดวกสุดๆ
0: ถูกซึ่งตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งบัตรเครดิตบัตรพรีเพดมาตรฐาน Visa Master บัตรเครดิต Union Pay บัตรเดบิตก็ได้แต่เป็นบัตรเดบิตที่รองรับ contactless contactless ก็คือปิ๊บได้อะนะฮะแตะเลยได้หรือบัตรแมงมุม EMV ได้ทั้งหมดนะฮะก็ผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับแล้วก็อยากให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเชื่อมต่อกัน
1: ค่ะสามารถเปลี่ยนบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะจริงๆเขาให้เปลี่ยนบัตรมาได้ตั้งนานแล้วแหละเพียงแต่แค่ว่าถ้าคุณจะใช้บัตรเดิมคุณจะใช้ไม่ได้วันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้บอกว่าผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ค่ะอันนั้นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตอนนี้ที่เขากำลังพยายามไปยืนยันตัวตนเพราะอยากได้ไทยช่วยไทย plus
0: ครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
1: ถูกต้อง
0: ครับผมซึ่งก็มีไงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการคิดโครงการใดออกแบบเมืองใดต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ค่ะ
0: เมืองที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: เพราะเราคือคนไทยทุกคน
0: ไม่ได้แปลว่าแบบออกแบบตรงนี้ตัดถนนถึงตรงนี้ไหนเพราะอะไรเพราะตรงนั้นสุดซอยมีบ้านอยู่แค่3หลังทิ้งมัน
1: ไม่ได
0: ้น้ำไฟไม่ต้องถึงไม่ได้ไงมันต้องทั่วถึงทุกคน
1: ค่ะ
0: แค่นั้นเองวิธีการออกแบบใดๆหรือวิธีการคิดนะฮะมันทำไม่ได้ 100% หรอกมันคือคอนเซ็ปต์แต่อย่างน้อยคือมันก็ต้องพยายาม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะก่อนเบรกวันนี้มีอะไรมาคะน้องอั๋นคะ
0: ไร่ทิป
1: นี่
0: ไร่ทิปครับชวนพวกเรานะฮะไปเที่ยวงานไทเฟก2026ที่ Impact เมืองทองธานีกันครับเริ่มวันนี้เลยแปลว่าไปกันเลยสิเธอ
1: ะ
0: นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมนี้30พฤษภาคมคือวันเสาร์ปะ
1: วันเสาร์วันเสาร์ค่ะ
0: ถึงวันเสาร์นี้นะครับบูธไร่ทิพย์ถ้าไปจะต้องแวะไปนะอยู่ที่ฟังเลยฮอ10นะครับบูธ JJ01 อุ้ยเลขง่ายมีแต่0กับ1 1กับ0นะครับอยู่ฮอ10บูธ JJ01 นะครับในงานนี้ครับจะได้พบกับสินค้าทุกตัวเลยของไร่ทิพย์นะครับแล้วมีแน่นอนที่บอกโอ้ยซื้อไม่ได้ซื้อไม่ทันอยู่ที่นี่รวมไว้ทั้งหมดนะครับรังสรรค์มาให้เสร็จครบทุกเมนูจากเชฟพลตันทเสถียรด้วยนะครับก็วันที่29และ30นะฮะตอนบ่าย2โมงเจอกับพี่พลได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือพวกเราชาวกรีนเวฟได้รู้จักแล้วก็เป็นแฟนคลับของถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกันมาแล้วปีนี้เขามีน้องใหม่ออกมาอีก3รสนะ
1: อุ๊ยจริงเหรอ
0: จริง
1: ค่ะ
0: นะครับทางไร่ทิพย์ยังคงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกถั่วลิสงคัดพิเศษแบบเต็มเมล็ดคั่วจนได้กลิ่นหอมแล้วก็นำมาทำเป็นรสชาติใหม่ทั้ง3รสที่ยังให้รสชาติที่เคี้ยวมันเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ยังไม่หมดนะครับนอกจากซีรีส์ถั่วลิสงแล้วเนี่ยไร่ทิพย์ยังเอาใจคนชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเช้าเอง
1: อ๋อชอบมากเหมือนกัน
0: อุ๊ยกิน
1: น้ำลาย
0: แล้วเฮือกมาเลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับกับมะม่วงหิมพานต์อบอีก3รส
1: โอ้ย
0: ตายแล้วรับรองว่าโดนใจคนที่ชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์แน่นอนใครที่อยากชิมให้ครบทุกตัวครั้งเดียวครบจบเลยไปที่บูธไร่ทิพย์ย้ำอีกทีบูธไร่ทิพย์อยู่ที่ฮอ10เก่งมากบูธ JJ01เก่งมากแวะไปเที่ยวกันเลยเนี่ยฮะเริ่มแล้ววันนี้นะครับถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตค่ะโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนะคะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ Green Money
2: ช่วยโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%
4: กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทราย
5: ประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้
4: สูตร 0% น้ำตาลทราย
5: แต
6: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ตท.
1: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มาครับ
3: ค่ะเรามาเรื่องอีโบลากันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ๆตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างเป็นห่วงจากตอนแรกที่เริ่มที่คองโกตอนนี้แพร่กระจายไปสู่แอฟริกาใต้ในหลายๆที่นะคะและคราวนี้พอดีมันเห็นข่าวนี้พอดีค่ะเพราะว่าฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มต้นแล้วก็ทางคองโกเองเนี่ยคือสหรัฐก็บอกว่านักกีฬาใดๆก็ตามที่มาจากคองโกขอสักนิดได้ไหมว่าพอมาถึงปั๊บหนึ่งช่วยกักตัว21วันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เป็นจุดหนึ่งหรือว่าเป็นคลัสเตอร์ในการที่ไปแพร่กระจายให้กับนักกีฬาคนอื่นๆแต่ตอนนี้ทางคองโกเองก็บอกว่าเดี๋ยวนะทีมเขาเนี่ยไม่ได้มาจากคองโกนะเขาอยู่ในยุโรปในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีการกักตัวเลยแต่มันก็ไม่รู้ไงหลายๆคนเขาบอกว่านักเตะแกนหลักส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยค้าแข่งอยู่ในทวีปยุโรปแต่ก็อีกค่ะไม่ใช่แค่มาจากยุโรปอย่างเดียวเพราะว่ามีทีมงานและสตาฟโค้ชบางส่วนเพิ่งเดินทางมาจากคองโกเช่นกันตอนนี้การที่มีนักท่องเที่ยวมาจากคองโกหรือแอฟริกาใต้ก่อนที่จะเข้าประเทศเราเขาใช้วิธีการบับเบิ้ลเหมือนกันก็คือต้องมีการกักตัวและต้องแจ้งว่าที่พักของคุณอยู่ตรงไหนเพราะเหมือนที่น้องอ่านเคยพูดแหละว่าการแพร่กระจายมาได้ด้วยเครื่องบินลำเดียวเลยอ่ะ
2: ใช่มันคือไฟล์เดียวแล้วถ้าเดลิกไฟล์ก็คือ1 2ถึงเลยไง
3: ค่ะ
2: แล้วทั้งลำก็เสี่ยงใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: มันก็มันอยู่ในที่อากาศปิดนะฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ประเทศไทยยืนยันว่าเราไม่มียังไม่เจอ
3: เรื่องของอีโบลาน
2: ะครับแต่ว่าก็เราก็ดูแลกันเต็มที่กันละกันนะครับนะฮะไม่อยากได้ยินข่าวอยู่ดีก็เจอแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหใจหายนะนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นข่าวว่าทางสิงคโปร์เองก็เจอโควิดนะครับเป็นเหลนของมันนะฮะก็คือมันเป็นสายพันธุ์ที่มันพัฒนาตัวไปจนเขาบอกว่าล่าสุดนี้มันระบาดหนักมากที่สิงคโปร
3: ์
2: แล้วก็อาการค่อนข้างจะรุนแรงอยู
3: ่
2: รุนแรงในที่นี้คงไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ว่าเขาคงคือเขาบอกว่ามันเจ็บคอหนักมากเหมือนโดนมีดโกนเหมือนโดนใบมีดบาดอยู่ในคอประมาณนี
3: ้แล้วหลบภูมิเก่งด้วย
2: ค
3: ่ะโอ้ชื่อมันจะแบบว่าน้องบอกจุด 1.8.1 อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเพื่อที่จะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้โควิดกลับมานะ
2: ใช่ NB 1.8.1
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับก็นี่แหละ
3: ใดๆก็ตามยังต้องกลับไปสู่การดูแลคล้ายๆตอนโควิดเหมือนเดิมคือถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็ใส่หน้ากากซะหน่อยเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นมันจะเป็น BTS เป็น MRT ใดๆก็ตามเราก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรืออาจจะแบบเข้ามาทำงานหรือเข้ามาอะไรก็ตามทีอะค่ะจากหลายๆประเทศด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังต้องกลับไปสู่การป้องกันรูปแบบเดิมเพราะจริงสิงคโปร์กับเราก็ใกล้กันมากอะ
2: ครับ
3: และมีการเดินทางเสมอ
2: ซึ่งเขาบอกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอากาศมันร้อนจัดด้วย
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มันก็มาพร้อมกับช่วงเรียนเปิดเทอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่แบบความหมอกมันจะกระจายกันได้ง่ายนะครับพูดถึงอากาศร้อนจัดก็ร้อนจริงๆเนาะ
3: ใช่ใช่
2: นอกเหนือจากเราเนี่ยอังกฤษนะฮะสหราชอาณาจักร UKร้อนทุบสถิติของเดือนพฤษภาคมสูงทะลุ35องศา
3: ค่ะ
2: เราเกินมะ
3: เราอยู่ได้เพราะเราเป็นคนที่เกิดเมืองร้อนตั้งแต่วันแรก
2: ที่อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็รู้สึกว่าร้อนมาก
3: ถึงรถเวลาเข้าในรถ
2: เมื่อวานนี้เกิน35มะ
3: เวลาขึ้นไปในรถมันจะขึ้นมา38ด้วยซ้ำ
2: อ๋อจริงเหรอ
3: ใช่ค่ะมันจะขึ้นก่อนเลยนะเวลาที่เราสตาร์ทแรก
2: ร้อนพาวไปหมดเลยอ่ะร้อนมากเลยอ่ะ
3: ค่ะเข้าใจจ
2: ้ะแต่ตอนนี้31องศานะฮะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อโศกนะ31องศาน
3: ะแล้วก็มีฝนค่ะคือในบางพื้นที่ก็จะเริ่มมีฝน
2: ผมก็นึกใจว่านี่ขนาดมีฝนแล้วนะพี่อ้อย
3: จริง
2: นี่ขนาดมีฝนมาช่วยแล้วอ๋อไหนเลื่อนที่อะไร35
4: อ
2: ัน
4: นี้ช่วงบ่าย
3: ค่ะ
2: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้จะ35เหรอ
3: ค่ะ
2: โอเค
3: ทุกคนจะซ่อมตัวค่ะหลังช่วง3-5
2: สูงสุดวันนี้อยู่ที่35นี่จังหวัดไหนนะทั้งประเทศโดยรวมเหรอฮะ
3: ประเทศไทย
2: ประเทศไทยโดยรวมวันนี้สูงสุดเราอยู่35นะครับ
3: แต่เชื่อไหมว่าคนไทยเป็นคนที่ขาดวิตามินดีสูงสุดแม้ว่าแดดจะมากเพราะเราวิ่งหนี
2: ก็เพราะมันร้อนมากไม่ต้องโดนแดดก็ร้อนอยู่แล้วอ่ะ
3: จริง
2: ๆแต่พี่อ้อยเวลาเราไปต่างประเทศที่อากาศเย็นๆเราเดินตากแดดเลยนะ
3: ใช่ค่ะแล้วกลับมาก็ดำ
2: ใช่เราก็งงว่าเอ๊ะไปเมืองนอกอากาศเย็นๆทำไมกลับมาดำปี่เลยเพราะว่ามันตากแดดแล้วมีความสุข
3: เพราะเราเพลินเพราะมันไม่ร้อนไงคะนะลักษณะคล้ายๆกับการแบบฉีดยาชาตอนจะทำฟันนะคะแล้วเราก็สักพักนึงเลือดกบปากเพราะเรารู้สึกว่ากัดไปโดนอะไรก็ไม่เจ็บอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ อ่ะอีกอันนึงพี่อ้อยว่าก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวร้อนแรงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะเรื่องของไลฟ์อนาจารละกัน
2: โอเคเรื่องของไลฟ์อนาจารนะครับก็โอเคก็มีการออกมาติดตามเรื่องนี้นะครับให้ออกมารับผิดชอบนะครับแล้วก็ออกมาอธิบายซะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำแบบนี้
3: ค่ะทั้งระบบค่ะทั้งทาเมต้าเองด้วยนะคะแต่เห็นล่าสุดเหมือนกับว่าเขาเริ่มตามเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วเป็นคนไทย
2: เอาเหรออ
3: ่าใช่ค่ะเป็นภาพที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณชัยชนกชิดชอบค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาบอกว่าก็ประชุมด่วนแล้วก็มีการเรียกตัวแทนบริษัทเมต้าแต่อันนึงพอเราอ่านไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตอนนี้ใครก็ตามที่แชร์กดคอมเมนต์มีความผิดมีความผิดนะคะแต่มันมีคำหนึ่งที่นั้นคือการดูไม่ใช่ความผิดแต่การกดไลค์กดแชร์มีความผิดนะคะ
2: แต่ผมรู้สึกว่าอ่ะผิดก็ผิดนะ
3: ไม่ได้
2: จะเถียงอะไรแต่เริ่มต้นน่ะไปที่สาเหตุก่อนเถอะ
3: ใช่ว่ามันเกิดอันนี้ขึ้นมาได้ยังไง
2: อย่าเอาสรรพกำลังมาจับคนไลค์คนแชร์
3: ค่ะค่ะ
2: ถ้ามันเริ่มต้นคือมันไม่มีให้ไลค์ไม่มีให้แชร์มันก็ไม่มีอ่ะ
3: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าถ้าต้องทำก็ทำแต่ว่าผมจะจัด priority ดีๆหน่อยก็แล้วกัน
3: ค่ะก็จะมีการดำเนินคดีกับทางผู้ไลฟ์ด้วยแต่ที่มันงงก็คือ1มันไม่ใช่แค่การไลฟ์ครั้งเดียวนะคะมันคือ2วันค่ะแปลว่ามันเกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็เลยแบบว่ามีการประสานกันว่าตกลงแล้วเนี่ยคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีเวลา24ชั่วโมงในการเอาคอนเทนต์ผิดกฎหมายออกหรือจริงๆแล้ว24ชั่วโมงช้าไปเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าเราจะต้องไปปรับเรื่องของระบบด้วยเพราะถ้าเกิดว่าดำเนินการทันเวลาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญทางแพลตฟอร์มนะคะดำเนินการทันเวลาก็อาจจะได้รับการยกเว้นความรับผิด
2: ครับผมครับอีกเรื่องครั้งที่แล้วคุยกับพี่อ้อยไปพี่อ้อยจำคุยกับพี่อ้อยใช่ไหมที่แม่บ้านที่
3: ใช่คุยกับพี่อ้อย
2: ชงขวดนมอันนั้น
3: ใช่ใช่ใช่
2: ล่าสุดเขาตีกับสำนวนแจ้งข้อหาใหม่แล้วนะฮะ
3: ค่ะ
2: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผลจากพลังโซเชียลนะ
3: ใช่เพราะทุกคนต้องหันมาพูดเรื่องนี้
2: ผมว่าผลส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสื่อสำคัญ
3: ค่ะ
2: และเราทุกคนเป็นสื่อได้นะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราทุกคนใส่จรรยาบรรณของความเป็นสื่อไปพร้อมๆกันได้
3: ใช่
2: แต่เห็นอะไรไม่ถูกต้องเราก็ช่วยกันอย่างเจตนาที่ดีและสร้างสรรค์อ
3: ันนี้สำคัญ
2: ครับผม
3: นะคะเพราะพวกเราวันนี้มันเราเป็นสื่อไปยังมวลชนเหมือนกันหมดอะค่ะอย่าเอาแค่เอามันเอาสนุกหรือเราช่วยกันแชร์อันนี้เพื่อว่าอยากจะไปถล่มทับอีกฝั่งนึงหรือการตั้งทีมใดๆก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อมีส่วนมากๆค่ะแล้ววันนี้การที่เกิดการพลังของโซเชียลอะทำให้หลายๆคดีมันถูกรีกลับมาเหมือนกันเนาะพี่ไอ้ว่าน
2: ะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นพระสันสมเด็จพระสันตะปาปาออกมาเคลื่อนไหวนะครับคือก็จะต้องมีคนแหละที่พูดว่าท่านก็อยู่ในโลกยุคเก่าประมาณนี้นะแต่ผมว่ามันก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าพักหนึ่งก็ต้องมีคนออกมาชะลอการวิ่งไปอย่างรวดเร็วของโลกบ้างนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญระดับนี้นะฮะก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ AI ออกมาเรียกร้องว่าขอให้พัฒนาแบบว่าเหมือนชะลอการพัฒนา AI เรารู้แหละว่ามันชะลอไม่ได้หรอกพี่อ้อย
3: โอ้ยมันไปสุดมากเลยค่ะ
2: แต่อย่างน้อยสิ่งที่ท่านพูดบอกให้รู้เฉยๆผมคิดว่านะครับการที่ออกมาพูดคงไม่ได้แปลว่าจะให้ชะลอจริงๆในระดับนโยบายแต่มันเป็นการบอกให้รู้ว่าการที่วิ่งไปข้างหน้าของ AI อย่างรวดเร็วนั้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่าข้างใน AI ในหลายๆครั้งข้อมูลอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะมันเกิดจากการเก็บสะสมทางสถิติถึงก่อนหน้านี้เรามีพูดกันว่า AI แนะนำให้ฆ่าตัวตายเลย
3: ใช่ใช่
2: เพราะว่ามันยังไม่มี
3: ตัวคัดกรองมัน
2: มันยังไม่มีผิดชอบชั่วดีอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามนุษย์มีนะฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ้ามนุษย์ยังมีไม่ได้ทุกคน AI ก็มีไม่ได้ในทุกคำถามหรอกนะครับเหมือนกับพี่อ้อยถามกับอันถามในคำถามเดียวกันเราได้คำตอบไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องน่ากลัวแปลว่าความจริงแท้ใน AI ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3: ค่ะและอย่าใช้ AI หรือว่าใช้ OpenAI เพียงอันเดียวอ่ะ ที่สุดแล้วเราต้องพยายามเช็คข้อมูลก่อนนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใดๆมันแค่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆก็ตาม
2: แต่มันเก่งเลยเกิน
3: เก่ง
2: ม
3: ัน
2: เก่งจริง
3: ๆและเรื่องการตกงานกันเยอะขึ้นมากจริงๆค่ะ
2: วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันไปตีแบตมายังพูดได้ไหมเนี่ยได้นิดนึงอันไปตีแบตมากับเพื่อนมันร้อนมากอันก็เลยบอกว่าพอตีเสร็จปุ๊บเขาเลยเข้าไปร้านที่เขาขายอุปกรณ์กีฬาอยู่ข้างล่างผมว่าผมขอเข้ามาหายใจหน่อยได้ไหมผมหายใจไม่ออกแล้วจบร้อนจริงๆพี่อ้อยก็เลยเข้าไปนั่งอยู่แล้วในร้านก็เปิดเพลงไทยนี่แหละ
3: ค่ะ
2: ซึ่งผมรู้สึกว่าฉันเป็นดีเจทำไมฉันไม่
3: ร
2: ู้
3: จักเพลงนี
2: ้มันเป็นเพลงที่อันรู้จักพี่อ้อยแต่อันไม่รู้จักเวอร์ชันนี
3: ้
2: ผู้ชายห่วยๆมาชาแต่อันบอกนี่ใครร้องอ่ะมันเป็นการร้องเวอร์ชันเพลงนี้ที่เพราะมากจนผมต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วเปิดแอปพลิเคชันให้กดเพื่อฟังว่านี่ใครร้องเดี๋ยวจะมาบอกพี่แบม
3: จะได้มาเปิดบ้าง
2: พี่แบมเอาเข้าเครื่องหน่อยสิอันจะได้เปิดได้อะไรเงี้ยกดไม่มีผมก็เลยเซิร์ชก็ไม่มีจนเพลงนี้จบขึ้นเพลงใหม
3: ่
2: ก็เป็นเพลง cover อีกแล้วก็เพราะมากอีกพี่อ้อยอันก็กดฟังอีกก็ไม่มีจนในที่สุดผมเลยเดินไปเลยบอกว่าโทษนะครับตอนแรกไม่เดินเพราะอะไรพอเขาจะต้องบอกว่าพี่อันเป็นดีเจหรือเปล่าคะ
3: เขาไม่รู้จักเวอร์ชันน
2: ี้ทำไมพี่อันถึงมาถามหนูอย่างเงี้ยบอกโทษนะครับที่เปิดเนี่ยเพลงอะไรอ่ะใครร้องแล้วเพลงก่อนอันนี้ด้วยใครร้องผมก็เป็นคนโบราณในระดับที่ผมใช้คำว่าจะได้ขอจดไปเขาไม่ต้องใช้คำว่าขอจดอยู่คือแบบจะได้ขอจดชื่อคนร้องไปจะไปเอามาเปิดจริงๆ
3: ค่ะ
2: เขาตอบผมว่าอะไรรู้ป่ะ AI ทั้งหมดเลยค่ะ
3: อืมค่ะ
2: แปลว่าคนร้องนั้นไม่มีจริงในโลกนะ
3: และตามร้านเล่นบ่อยมากและเพลงเพราะมาก
2: เพราะเลยนะพี่อ้อยแต่แปลว่าเสียงนี้ไม่มีในโลกนะ
3: ค่ะ
2: ผมแบบโห
3: น้องจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราสามารถหาวัตถุดิบของเสียงบางคนได้เขาถึงมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ
2: ์ทางปัญญาพี่อ้อยส่งมาชวนให้ไปจดทะเบียนกันอยู่
3: เราไปจดเสียงกันดีกว่าค่ะน้องอันคะคือพี่ไม่ได้ห่วงว่าจะต้องเอาเสียงพี่อ้อยไปทำอะไรที่ดีไม่เป็นไรหรอกแต่กลัวไปทำอะไรที่แย่นั่นแหละ
2: ไม่แต่อันนึงได้แต่ว่าเฮ้ยในมุมนึงเฮ้ยมันเจ๋งถึงขนาดที่มันทำเพลงที่เพราะจนอันต้องเดินหาไปเดินเข้าไปถามเลยว่านี่ใครร้องอ่ะแต่อีกด้านนึงอ่ะตอนที่เขาพูดว่า AI ทั้งหมดอ่ะผมนึกถึงตอนที่ผมยืนอยู่ในห้องอัดอย่างแบบอย่างสุดแสนนะพี่อ้อยแล
3: ้
2: วผมรู้สึกว่าแบบอีกหน่อยสิ่งนี้มันจะหายไปจากโลกทั้งหมดเลยหรือเปล่า
3: แต่พี่อ้อยเชื่อว่าโลกเรามีดีมานด์ซัพพลายค่ะวันนี้หลายๆคนเริ่มหันมาหา human touch ละไม่เอา AI นะครับไม่เอา AI นะวันนั้นพี่อ้อยเพิ่งฟังน้องลิ้วกลมอ่ะอันที่เขาเป็นพอดแคสต์ล่าสุดอ่ะแม้ทั้งเจนล่าสุดเลยอ่ะเริ่มกลับไปหาสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ใช่หน้าจอมันเกิดการเคลื่อนเพราะมันเริ่มเฟื่อ
2: ที่เขาพูดว่าเจนซีเริ่มไม่ซื้อของออนไลน์
3: ใช่ค่ะ
2: เจนซีเริ่มกลับไปเดินเพราะว่าจะขอดูเนื้อผ้า
3: ใช่ค่ะ
2: อยากจับแพทเทิร์นอยากเห็นตะเข็บ
3: ค่ะ
2: ซึ่งย้อนกลับไปสู่ยุค
3: หนึ่งใช่ค่ะแล้วก็แม้กระทั่งว่าวันนี้กิจกรรมใดๆก็ตามขนาดผับบาร์คนยังน้อยเลยผับบาร์ยังเป็น XY คือเป็นเจน X เจน Y แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะแบบร้านกาแฟหรือไปวิ่งกันหรือไปเดินด้วยกันหรือออกกำลังกายด้วยกัน
2: เทรนสุขภาพ
3: ไปเต้นด้วยกัน
2: เครื่องดื่มสุขภาพอาหารสุขภาพ
3: มันก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ว่า
2: ก็เขาบอกว่าเจนที่เกิดมาแล้วขาดสิ่งไหนก็จะโหยหาสิ่งนั้น
3: ใช่ค่ะ
2: เราอ่านอ้อยหรือเราทั้งหลายไงฮะเจนเบบี้บูม XYZ ของเรา XY อ่ะเงี้ยเราจะเกิดมาในช่วงที่เราโหยหาสิ่งที่มันเร็ว
3: ถูก
2: เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ช้ามาก่อน
3: ใช่
2: ซึ่งตอนนี้อะไรเร็วเราจะชอบมากดูคุณพ่อคุณแม่เราพี่อ้อยติดมือถือหนักกว่าเรา
3: ใช่
2: เพราะว่าแบบหุยมันเร็วหุยมันสนุกมากแม่ผมตอนนี้ติดเกมจ้ะ พี่เอ๋บอกว่านี่เกมนี้เขาบอกว่ามันเหมือนมีเล่นบ้างนี่มันจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์แม่ติดเลย แม่บอกเอ๋ฉันหยุดไม่ได้เลย เขาไม่เคยบอกว่าแต่ในขณะที่เจน Z อย่างเงี้ยเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่เร็วจัด
3: วิ่ง
2: เขาชินกับการออนไลน์ทุกอย่างนะตอนนี้เขาอาจจะโหยหาสิ่งที่เขาไม่เคยมี
3: ใช่ค่ะ
2: คือการไม่ใช่ชีวิตออนไลน
3: ์เนาะมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่และใดๆก็ตามวันนี้ต่อให้มีคนตกงานมากมายจาก AI นะคะเรายังคงจะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานกับ AI ได้เป็นอย่างดีและยังจงมี human touch แต่ถ้าคุณเป็น human แล้วคุณไม่ touch เลยคุณเป็น human ที่แบบทำหน้าตาอื่นๆก็ทำงานตามออเดอร์วันหนึ่ง AI อ่ะถึงจะเข้ามาสวมสิทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหนือกว่าค่ะ
2: ครับผมนะฮะ AI เข้ามาแทนที่งานจำนวนมากมหาศาลแน่นอน
3: ค่ะ
2: แต่อาจจะไม่ได้แทนที่คนมหาศาลก็ได้ถ้าคุณพัฒนาตามเป็นผู้ควบคุมหรือใช้งานมันเป็น
3: ค่ะ
2: ประตูที่ปิดลงมีประตูบานใหม่ที่เปิดขึ้นฮะงานบางประเภทจะสาบสูญไปแต่งานประเภทใหม่ๆจะเกิดขึ้นเราวิ่งตามไปให้ทันและ AI จำนวนมากนะฮะเปิดคอร์สเรียนในแอปของมันเองนะพี่อ้อยซ
3: ึ่
2: งน่าสนใจมากนะฮ
3: ะ

0: เชอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
1: นะคะหลายๆที่บอกว่าฝนตกอยู่นะคะเดินทางถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ Green Morning Show พี่อ้อยยังอยู่นะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อน
3: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วงดีฟสลีปร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
4: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
3: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
4: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
0: เคาน์เตอร์เพนครับตั้งใจเลยนะฮะชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดกันเถอะมันไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่คุณไม่ต้องกลัวกับความปวดครับแคมเปญล่าสุดนี้คือกลัวอะไรกับความปวดแล้วเขาก็ดึงชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเจฟซาเตอร์ครับก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านให้เราได้เห็นกันนะฮะทั้งงานดนตรีการแสดงชีวิตของเขาในด้านต่างๆเขาสดทุกด้านจริงๆเนาะทุ่มเทไม่กลัวเหนื่อยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยนะฮะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายอย่างเต็มที่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งนี่คือคนรุ่นใหม่จริงๆอ่ะที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับและเขาตั้งเพนตั้งใจอยากซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายไปด้วยกันเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เขาตั้งเพนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับทำทุกอย่างให้ได้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรครับเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะ
2: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: แม่ครับปวดท้อง
6: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Forte วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบต้องนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ลืมตามเลยอ่ะ
6: ตามอะไรอ่ะ
5: ไทยช่วยไทย plus หมดยัง
6: ยัง
5: เอายังเหรออ
6: ืม
5: ว่า
6: ว่าทำไม
5: ก็นึกว่าแบบว่าวันเดียวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
6: โอ้ยังไม่หมดรอแป๊บนึง
5: อืมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงก็ลงได้อีก
6: ใช่ใช่ใช่ไ
5: ปลงซะนะฮะ
6: นะคะอืมนะอ่ะ
5: เดี๋ยวผมขอใช้แชร์กับคุณได้ไหมล่ะ
6: เห็นไหม
5: ทำไมคิดนานอ่ะ
6: ยอมเดดแอร
5: ์คุณ
6: ยอมไม่พูดอะไรยอมเงียบยอมแบบเดดแอร์ยอมแบบอืมงี้ดีกว่า
5: เขาให้วันแล้วเท่าไหร
6: ่200
5: เออวันเว้นวันไงคุณวันหนึ่งผมวันหนึ่งงี้ได้ไหม
6: เธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นใคร
5: สมมติว่าเพื่อน
6: แต่ชื่ออะไรอ่ะ
5: เพื่อนใจเย็นคือผมกำลังบอกเผื่อคุณชาวบ้านเขาด้วยไงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนข้างกายอ่ะเขาลงไม่ทันลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: ไม่รู้ไม่มีเพื่อน
5: ไม่นางตัดบทเลยอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่รู้ไม่มีเพื่อนอยู่ตัวคนเดียว
5: ไม่เอื้อเฟื้อเลยเหรอ
6: ไม่เอื้อ
5: เผื่อแผ่มีไหม
6: ไม่แผ่แผ่อย่างเดียวที่ฉันจะทำคือแผ่เมตตา
5: ของใครของมันเลยใช่ไหมโอ้โหวันละ200อ่ะเน
6: า
5: ะ
6: นะคะ
5: เพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งใครนะฮะ
6: ไม่พึ่ง
5: รีบๆลงทะเบียนซะ
6: ติดตามรัฐบาลค่ะเขาเดินหน้าปราบปรามทำไมมันเยอะจังเลยเนาะแอปเงินกู้เถื่อน
5: คุณของเถื่อนของเถื่อนมันมาบ่อยเลย
6: เว็บไซต์ที่ให้บริการสินเชื่อผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเรียกเก็บดอกเบี้ยแบบโหดอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี68จนถึง20พฤษภาคมปีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ส่งรายชื่อแอปต้องสงสัย79รายการให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบนะคะร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่ามีอยู่57แอปที่ไม่จดทะเบียนกระทรวงดีอีก็เลยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อระงับการเผยแพร่บน App Store แล้วก็ถอดรายการสินเชื่อรายย่อยออกทั้งหมดแล้วก็นอกจากนี้ตั้งแต่1ตุลาปี68นะจนถึง17พฤษภาคมปีนี้รัฐบาลก็ตามปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วนะคะถึง 1,466 URL นะคะเพื่อที่จะตัดวงจรมิดจี้หลอกให้กู้เงินคือเขาบอกว่ามันจะมีข้อความที่แบบดึงดูดใจอะไรเงี้ยชวนให้เราแบบเพลี้ยงพล้ำง่ายๆเช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได
5: ้
6: คืออาจจะมีหลายแอปหลายธ
5: ุ
6: รกิจที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้คงจะต้องดูดีๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ไม่ถูกต้องก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้เถื่อนเขาก็เตือนว่าตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจกู้นะคะก็พิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่เขาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะปราบกันไม่หมดไม่สิ้น
5: เรื่องเงินทองผมว่าต้องคิดเยอะ
6: ๆมากๆ
5: เข้าไว้เอ๊ะอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: พอแล้วเสียงสูงขึ้นไปเรื่อย
5: ๆต้องเอ๊ะไอ
6: สูงแค่ไหนเอ๊ะแค่ไหนบางทีเราก็เพียงพรำตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะมัน
5: เนี่ยขนาดเราเอ๊ะแล้วเห็นปะล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอ๊ะหนักกว่าเดิมอีก
6: เราว่ามีหลายคนมีเยอะมากอ่ะที่เอ๊ะแบบนี้แหละแต่ก็ยังแบบว่ามีพลาดอ่ะมันไม่รู้ไปพลาดตรงไหนยังไงนะคะมันก็เนียนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ
5: ต้องระวังเนาะ
6: นะคะ
5: เป็นห่วงเหมือนกัน
6: ใช่ส่วนอันนี้ห้ามพลาดนะเพราะว่าตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปบัตรที
5: ่
6: ใช่บัตรนักเรียน MRT แบบเดิมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังกันอยู่และมีน้องๆนักเรียนใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือสายสีม่วงนะคะก็พาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะไปได้เลยที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีและสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว1มิถุนายน69เป็นต้นไป
5: เขาไม่ให้ใช้แล้วนะ
6: บัตรเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะ
5: เดี๋ยวจะไปค้างอยู่ตรงนั้นอ๋อ เงี้ยอุ้ยลืมเงี้ยเสียเวลา
6: ค่ะไปจัดการให้เรียบร้อย
5: ครับ
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: สวัสดีวันอังคารชีวิตเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารสุดท้ายของเดือนแล้วนะสู้ต่อไปพวกเรากำลังใจมีล้นหลามความบันเทิงก็มีให้แบบเต็มเปี่ยมอยู่กับ Green Wave ได้นะครับในทุกๆชั่วโมงนะฮะ

จำไม่ผิดก็น่าจะเป็นช่วงแถวๆโควิดเนาะคุณผู้ฟังเนาะเราฟังเพลงนี้กันแบบว่าทุกวันรักติดไซเรนนะฮะก็ปีนั้นก็ถูกยกให้เป็นแบบเพลงฮิตแห่งปีไปเลยอ่ะเออไอซ์พาริสกับน้องแพรวานะฮะชงกาแฟมานั่งรอนานๆฟังทีแล้วนะพี่แล้วนะครับพี่เป้เริ่มกันเลยดีไหมโอ้โหใจเย็นชั่วโมงหน้าสี่ชั่วโมงหน้าวันอังคารนานๆฟังทีอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง

0: ใจสิ
1: กายป่า
0: น่ารักนะเพลงนี
1: ้ว่ารักกับฉันได้ป่า
0: ชื่อเพลงว่าอยากเรียกที่รักนะฮะน้องสตางค์ตะลินะฮะฟังแล้วสดใสดีเหลือเกินเนาะนะฮะมีคนบอกว่าไม่ได้ขอเพลงน้องสตางค์มานานละขอบคุณนะครับพี่เป้กำลังคิดถึงน้องสตางค์พอดีเปิดมาพอดีหมายใจเราตรงกันแหละเนาะนะครับคุณผู้ฟังนะฮะมีอยู่10ข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังพูดให้ฟังอ่านให้ฟังตรงนี้แหละนะครับเป็น10ข้อนิสัยที่คนโตแล้วเขาไม่ทำกันลองเช็คตัวเองดูว่า10ข้อเนี้ยเรามีกี่ข้อแน่นะฮะ10ข้อนะครับนิสัยที่คนโตเขาไม่ทำกัน1ชอบแซะหรือนินทาคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนะทำเปล่ายังทำอยู่เปล่า2เก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์หรือหัวร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง3ไม่รับผิดชอบนะฮะในคำพูดผัดวันประกันพรุ่งหรือผิดนัดเป็นประจำ4เรียกร้องความสนใจด้วยการสร้างดราม่า5ไม่ยอมรับผิดชอบหาข้ออ้างหรือว่าโยนความผิดให้คนอื่นนะฮะ6ตัดสินคนอื่นจากภายนอกโดยที่ยังไม่รู้จักเขาจริงๆ7เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะไม่ฟังความเห็นใครเลย8ชอบอิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วรู้สึกทนไม่ได้นะฮะ9ใช้เงินเกินตัวจนไม่รู้จักการวางแผนชีวิต10คาดหวังให้คนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนเพื่อเราแทนที่เราจะปรับที่ตัวเองก่อนเป็นไง10ข้อนับนิ้วสิของเรากี่ข้อแต่ทั้ง10ข้อนี่นะพี่เป้มีหน้าคนหนึ่งลอยมาเลยนะเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย10ข้อนางปลาไป8แล้วล่ะผมว่าแต่เท่าไหร่ปุ๊บ10ข้อเลยเหรอแต่ละปุ๊บโตแล้วนะเขาไม่ทำกันนะปรับนะเปลี่ยนนะเลิกนะคุณผู้ฟัง10ข้อฟังไปแล้วเนาะนะครับก็วันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับเรามาดูคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าว่ามีนิสัยแบบไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่ชอบนิสัยแบบนี้ของตัวเองเลยอ่ะฉันอยากจะแก้นะฮะอยากจะปรับจะเปลี่ยนส่งข้อความมาบอกพี่เป้นะฮะทิ้งเอาไว้นะฮะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะแก้นิสัยเรื่องอะไรออกไปนะครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหาผู้โชคดีกันนะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับแล้วพี่เป้ล่ะอยากจะแก้นิสัยอะไรของตัวเองเหรอน่าจะเป็นเรื่องของความน่ารักเกิน

นั่งดูนิสัยที่เรารู้สึกอยากจะแก้ไขนะฮะโอ้เรื่องใช้เงินเกินตัวนี่มาเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะใช้เงินเกินตัวต้องระวังนะฮะคุณผู้ฟังแค่เดือนชนเดือนนี่ก็น่ากลัวนะฮะแต่ถ้าเกินไปอีกนี่

ข้อความนี้ผมว่าพี่เป้คะอยากส่ง10ข้อที่พี่เป้อ่านเมื่อกี้ให้คนรู้จักจังคุยแรงนะส่งไปให้เขาเลยเหรอโหดไปเปล่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อน
2: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เซ็งอ่ะ
4: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
2: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังปริดกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
4: ไปถึงสมองเลยเหรอ
2: เพราะแถวๆเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
4: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วย
2: มีงานวิจัยจากเกอร์เดนประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนาะนะครับ1ผู้โชคดีครับที่จะได้ไปนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะแก้ที่สายเรื่องของการไปสาย ชอบไปสายเหรอ อันนี้แก้ไม่ได้ยากนะเออนะฮะทําได้แหละนะฮะสู้ต้องทําได้อยากจะแก้นิสัยแบกรับทุกปัญหาแม้จะจุกจิกหรือเป็นเรื่องใหญ่เออบางทีเราเป็นเดอะแบกมันก็ไม่ดีอะเนาะปล่อยวางบ้างคุณผู้ฟังพยายามแบบมองฟ้ามองดินไปบ้างไม่ต้องเอาทุกปัญหามาอยู่ที่ตัวเราเนาะนะฮะ อยากจะแก้นิสัยใจดีกับคนอื่นจนตัวเองต้องลำบากพี่เป้โอ้ยตายแล้วใจดีเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ถ้าทำให้ตัวเองจนลำบากนี่ก็ต้องกลับมาพิจารณากันใหม่เนาะเออเขาเรียกว่าใจดีเกินไปใช่ไหม อยากจะแก้นิสัยเรื่องชอบคิดมากเออเรื่องของการคิดมากนี่เยอะมากเลยนะฮะที่ส่งกันมานะครับก็ทุกคนเป็นแหละผมว่านะเรื่องคิดมากนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยบางทีใช่ไหมลองตัดบ้างเออนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณพึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพึ่งฟังจากโทรศัพท์นะคุณพึ่งยินดีด้วยนะครับ
1: ดีใจมากเลย
0: ได้แล้วสิตอนนั้น 1,000 บาทนะโอ้ลุ้นมานานแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันทุกๆเช้านะครับก็วันนี้เรื่องของนิสัยที่แบบเราอยากจะแบบไม่อยากจะได้นิสัยแบบนี้จากตัวเราเลยคืออะไรครับคุณพึ่ง
1: ก็คือจริงๆแบบเวลามีเรื่องแบบเวลามีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยค่ะจะเป็นคนหัวร้อนนิดนึงค่ะพี่เป้แล
0: ้
1: วก็พยายามแบบข่มตอนแต่ก่อนเนี่ยค่ะคือจะบวกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตื่
1: นเต้นอ่ะ
0: เป็นสายบวกเหรอชอบบวกเหรอไม่ได้คิดบวกเลยนะชอบบวก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็จะปรับลงแบบพยายามฮึบเข้าไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยวางไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปหาสิ่งที่มันหิวใจกว่าอะไรเงี้ยกลับไปเจอเด็กๆที่บ้านเนี่ยค่ะน้องหมาที่เลี้ยงไว้เป็นลูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะดี
0: ก่อนที่เราจะฮึบได้เนี่ยเราใช้วิธียังไงครับนับเลขในใจเหรออย่างที่หลายๆคนทำ
1: ก็แบบอาจจะมีบ่นพูดคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะพูดกับใครไม่ซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม
0: ก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะแต่ว่าอารมณ์ดีแต่แอบหัวร้อนใช่ไหมเนี่ยดูโอเคก็ขอให้นิสัยนี้มันหายไปเนาะนะครับเราจะได้มีสติมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆเรื่องของการโกรธอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดนะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์โกรธได้เนาะแต่ว่าผลของจากการโกรธน่ะกับสิ่งที่เราทำลงไปตอนที่เราโกรธอันนั้นแหละน่ากลัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออถ้าเราควบคุมสติเราได้ก็เป็นเรื่องดีเลยยินดีมากๆคุณเพิ่งรับไปแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: ขอบคุณพี่เป
0: ้ได้เลือกหนึ่งเพลงไว้เพลงอะไรครับ
1: ตอนแรกแจ้งทีมงานว่าจริงๆอยากเลือกเพลงคนจริงใจค่ะแต่ว่ากำลังฟังพอดีเลยค่ะตอนที่ข
0: ับ
1: รถใช่ตอนที่โทรมาพอดีก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงเล่นของสูงของ Big Ass ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยจัดไปครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีมากๆครับยินดีที่ได้คุยกันวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราอยากจะแก้นิสัยของเราอันไหนออกไปนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับหลังจากนั้นไปเราก็แก้ไขกันไปแล้วกันนะครับขอบคุณทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยาประกันภัยครับขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด

0: ดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อม

0: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
1: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เกี๊ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

งขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีที
1: เมื่อวานผมไปเจอน้องๆเจนซีมาหลายๆคนเขาก็สอนท่าถ่ายรูปใหม
2: ่หรอท่าไหนอะ
1: ก่อนหน้านู้นเนี่ยมันจะมีแบบรูปหัวใจแบบนี้ใช่ป่ะ
2: แบบนี้
1: ข้างแก้มนะตอนนี้เขาให้ชู2นิ้วแบบนี
2: ้ชู2นิ้ว
1: ทำไมคงทำดูไม่น่ารักอ่ะ
2: นิ้วมันไม่สนิทกันอ่ะมันไปยังไงนะเอาใหม่สิ
1: น่ารักอ่ะคือรุ่นเราอ่ะชู2นิ้วอย่างงี้ใช่ป่ะ
2: ชู2นิ้ว
1: อย่างงี้ใช่ป่ะ
2: เ
1: จนซีบอกว่าชู2นิ้วของเขาต้องมีนิ้วโป้งเข้ามานิดนึงคุณรู้ป่ะ
2: นิ้วโป้งเอามาไว้ตรงกลาง
1: ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง
2: กับนิ้วกลางก็เป็นนิ้วโป้ง
1: อย่างงี้มาแปะไว้เฉยๆแล้วก็
2: แค่แปะไว้
1: แล้วก
2: ็มันเป็นสื่อความหมายไงอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเขาบอกว่าแค่2นิ้วแหละเนี่ยน้องเจนซีก็บอกเมื่อวานคุณอย่ามาทำเหลือบตาใส่น้องเจนซีของผมนะ
2: ฉันเหลือบตาใส่เธอ
1: เดี๋ยว บริบทเมื่อกี้มันเหลือบตาให้น้องอย่ามา
2: น้องเขาดูออก
1: คุณเนี่ยอุจริงเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อุอะไร
1: อุไง
2: อุอะไรอ่ะ
1: เนี่ยแม้ภาษาเด็กเจนซีแปลว่าน่าเกลียดจังเลย ไม่เลิศ
2: มีคำเต็มไหม
1: ไม่รู้ว่าน่าจะมาจากคำนั้นแหละ
2: ฉันว่าน่าจะมาจากคำว่า
1: อุกาบาตแหละ
2: น่าจะประมาณนั้น
1: เขาก็เรียกอุคุณนี่ไม่อุเลยนะ
2: เออ
1: แต่ถ้าเกิดเราจะชมใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นจะชมพี่เป้ใช่ป่ะเดี๋ยวยงหัวเราะทำไมอ่ะ
2: เธอนี่อุเหมือนกันเนาะ
1: คุณอย่าเอาไปใช้กับผมสิถ้าผมจะชมพี่เป้อย่างเงี้ย
2: เอออ่ะ
1: พี่เป้นี่เซรั่มนาราหรือเกินอ่ะ
2: ฮะ
1: เซรั่มนารา
2: หมายถึงทาเซรั่มเยอะ
1: ไม่ใช่รัดดีหรือจะชมแบบผู้หญิงสวยก็เ
2: ซรั่มชมเราว่าเราสวยอะไรเงี้ย
1: อุจัง
2: เอา
1: โอเคนี่นะ
2: โอเค
1: เดี๋ยวผมจะไปเจอต้องกินซีบ่อยๆแล้วผมจะเอามาฝากอีก
2: ถามน้องเขายัง
1: ว่าเขาอยากเจอผมไหม
2: ใช่
1: เมื่อวานมีภาคบังคับแหละต
2: ้
1: องเจอ
2: ต้องเจองานก็เลยต้องได้อะไรมาเยอะแยะ
1: เขานั่งนิ่งกันอยู่นานมากเขาก็ไม่คุยกับผมเลยจนผมต้องแบบน้อง
2: ๆจริงๆถ้าน้องเขาไม่คุยขนาดนั้นน่ะ
1: แต่เราอยากคุยอ่ะ
2: ต้องไปหาทางอื่นแล้วนะ
1: ไม่เอาเราต้องอยากคุยมีคนบอกว่าอุของพี่นาด
2: อ
1: ่ะไม่ใช่อุกบาทค่ะอุอะไรรู้ไหม
2: อุอะไรคะ
1: อุรังอุตังค่ะ
2: น่ารักกันดูอุรังอุตังขอบคุณมากมาติดตามกันนะวงการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
1: ้เหนื่อยนะ
2: เหนื่อยหมายถึงว่าเราคน
1: โดนหลอกเหนื่อยนะ
2: คือมันเหนื่อยแล้วมัน
1: ทําเสร็จแล้วทิ้งหนีหายเนี่ยเหนื่อยนะ
2: อันนั้นก็1แหละแต่อันนี้มันก็ด้วยเหมือนกันนะคะคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ44เดือนเลยนะคะก็ผลกระทบอ่ะเนาะจากความขัดแย้งในตอนออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมันก็ทำให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานต่างๆนี่มันพุ่งสูงขึ้นแล้วมันก็ต้องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่แล้วอะต่อห่วงโซ่การผลิตแล้วก็โลจิสติกของสินค้าวัสดุก่อสร้างทำให้ดัชนีราคาเนี่ยนะคะสูงขึ้นเกือบทุกหมวดเลยโดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ความร้อนสูงในกระบวนการผลิตนะอย่างเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องสุขภัณฑ์สินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบนะอย่างเช่นท่อ PVC เม็ดพลาสติกอะไรพวกนั้นนะสีทาอาคารน้ำยากันซึมยางมะตอยจากการกลั่นน้ำมันดิบเนาะมันก็มีต้นทุนพุ่งขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์มันยังคงยืดเยื้อแรงกดดันด้านต้นทุนมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับเหมาแล้วก็นักลงทุนนะคะก็ต้องแบกรับต้นทุนที่มันสูงขึ้นทำให้โครงการต่างๆมันก็ชะลอหรือไม่ก็เลื่อนออกไปก่อนก็จะส่งผลกระทบอีกต่อเรื่องของการจ้างงานแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการก่อสร้างโดยรวมซึ่งเขาบอกว่าคงจะต้องติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะก็หลากหลายปัจจัยแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้
1: ครับ
2: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมต้นตำรับรสชาติไทยแท้ที่อยู่คู่ผู้บริโภคมากว่า60ปีนะคะเขาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในงานนี้ค่ะไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ภายใต้แนวคิดนะคะ Authentic Thai Taste for Every Moment ถ่ายทอดเสน่ห์รสชาติไทยไปสู่เว ทีสากลอย่างร่วมสมัยซึ่งปีนี้นะคะแม่ประนอมเนี่ยเขาเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการเลยค่ะอย่างเช่นนะซอสมะขาม น้ำปลาร้าปรุงรสน้ำมันน้ำพริกเผาไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกเพียบเลยนะคะที่เขาพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการต่อยอดรสชาติไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกพร้อมกับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยนะของคุณชิลลี
1: ่
2: และน้องกาลิกเขาเป็นมัสคอตประจำแบรนด์แม่ประนอมตัวแทนแห่งความอร่อยความสนุกสนานแล้วก็ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์รสชาติไทยนะคะภายใต้แนวคิด Be Proud of Your Flavor ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขามีการนำเสนอแบรนด์คอลลาโบเรชั่นสุดสร้างสรรค์ด้วยนะร่วมกับพาร์ทเนอร์ชื่อดังเพื่อที่จะถ่ายทอดรสชาติไทยในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปพบกับบูธแม่ประนอมได้นะเขาอยู่ที่บูธ 9GG15 อยู่ที่ฮ.9 นะคะในงานนี้แหละ Thaifex Anuka Asia 2026งานจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะวันเจรจาธุรกิจวันนี้26ป่ะ
1: ครับ
2: วันนี้วันแรก
1: วันนี้วันแรกนะ
2: 26ถึง29พฤษภาคม69แล้วก็เดี๋ยวมีวันจำหน่ายปลีกก็คือวันที่30พฤษภาคม69
1: ครับ
2: วันเสาร์วันเสาร์
1: จัดกันไป
2: ค่ะ
1: ครับ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: 9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะนะฮะกับพี่เป้นะครับก็แหมวันนี้วันอังคารไงขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันพี่เป้หนูมานั่งรอแล้วนะคะวันอังคารนั้นฟังทีกับพี่เป้วันนี้พาไปฟังแบบดนตรีแนวบอกว่าหนักแน่นหน่อยมั้ยเราจะย้อนกลับไปในยุคที่เรียกว่า Rock Never Die ถ้าพูดถึงวงร็อกวงนี้เราก็ต้องนึกถึงด้วยเหมือนกันนะฮะวงฟลายนะครับโดดเด่นมากโดยเฉพาะเสียงของพี่อีทเนาะ

ดีใจนะครับที่ชอบกันนะฮะส่งข้อความมาบอกกันรัวๆแบบนี้โหเพลงแรกฆ่ากันได้เลยนะแต่ยอมเอามาอีกเอามาอีกนี่วันนี้คือกรี๊ดตั้งแต่เพลงแรกเลยพี่เป้มาแนวร็อกแบบนี้ชอบที่สุดเลยค่ะอยากจะเบรกงานสักชั่วโมงนึงเลยทำไปด้วยฟังเพลงไปด้วยกันแบบนี้ก็ดีนะฮะจากวงฟลายนะฮะนั่นคือเพลงใบไม้เพลงนี้ก็นานๆฟังทีเหมือนกันนะครับ Why Not Seven เรื่องขี้หมาครับ

0: ่านข้อความนี้แล้วสะดุ้งเลยพี่เป้เปิดเพลงร็อกถูกใจมากนี่ถ้าอโศกรถไม่ติดนะจะบิดมอเตอร์ไซค์ไปตบนะ
1: ตกใจคำว่าตบด้วยแหละอ๋อตบรางวัล
0: โอ้แค่ส่งมาบอกแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วครับเราจะได้มีความสุขไปด้วยกันนะครับกับวันอังคารนานๆฟังทีมีคนบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของพี่อ่ำด้วยเพลงของพี่อ่ำจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายเพลงนะแต่ว่าพี่เป้ยังหาเอามาลงเครื่องได้ไม่หมดนะครับแต่เพลงนี้โอเคแหละเราเคยฟังแล้วล่ะแต่ว่าถ้าฟังในวันนี้ได้มันก็จะมีความสุขไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่โดนใจมากๆของพี่อ่ำครับไม่ตลก

เฮ้ยฟังพี่แมวร้องแล้วพอเราร้องตามแล้วมันต้องแบบใช้เสียงแบบแหบๆเนาะมันต้องแบบว่านี่คืองานของพี่แมวเลิกร้องมันถึงจะร็อกหน่อยเนาะโอ้โหไล่เรียงกันมาหลายเพลงแล้วนะฮะโอ้โหเป็นไงเราทำให้นึกถึงบรรยากาศความร็อกที่เราต้องไปดูคอนเสิร์ตร็อกด้วยกันนะผมทำให้นึกถึงบรรยากาศฮอตเว็บร็อกมาราธอนหนูนะฟังจะขาดไม่ได้วงนี้ด้วยอีกหนึ่งวงนะฮะถ้าต้องมีฮอตเว็บร็อกมาราธอนเนี่ยแบล็คเฮดอย่างนี้เลือกเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยู่ไปไม่มีเธอ

เป็นหนึ่งคนนะครับที่โอ้โหเรียกว่าดูแลตัวเองดีมากนะพี่ปูประเฮเนาะหน้ายังใสกิ๊กนะฮะเหมือนเดิมเลยหุ่นเหินนี่แบบใช่เลยนะฮะเพลงต่อไปที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้นะครับจำนักร้องนำได้ไหมเขาชื่ออะไรนะชื่ออาร์ตใช่ไหมหรือเปล่านี่คือมังกี้แอ็กนะฮะไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคน

หลายคนฟังเพลงนี้แล้วนะครับทำให้นึกถึงอีกหนึ่งเพลง2ลบ1เท่ากับ0โอ้โหเพลงนั้นก็ดีแต่ติดเรื่องของพระป่านะเขาติดไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับพี่เป้สมาชิกวง Monkey X เนี่ยนะฮะก็มีเนี่ยอาร์ตร้องนำจัมกีตาร์กอล์ฟเบสอู๋กลองโอ้โหทำไมแม่นอย่างเงี้ยคิดถึงพวกเขาเนาะเมื่อกี้พูดถึง Hot Wave ใช่ไหมมีคนบอกว่าพี่เป้สิทธิ์ Hot Wave คนนี้เสียงร้องเลิศมากนะจริงอุลตร้าชวดครับ

โอ้ยครั้งหลังไมค์นี้ผมก็ เสียงเริ่มแหบเลยนะคือฟังเพลงร็อกแล้วมันรู้สึกแบบมันต้องแบบไปด้วยเนาะข้างในมันแบบว่าอยากจะเค้นออกมาอ่ะเราเบาลงหน่อยแล้วกันจากร็อกแน่นๆหนักๆเรามาความแบบอัลเทอร์เนทีฟบ้างดีกว่า

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: นี่ก็เรียกว่าเป็นตัวพ่อ Alternative อีกคนนึงนะฮะพี่ปังลีลาการร้องไม่เหมือนใครชอบจำเพลงนี้กันได้อยู่ไหมเอ่ยอากาศความหมายดีๆเนาะเพลงนี้

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: พักร็อกแป๊บนึงนะฮะมากันที่ Debut Track ครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะแนะนำเพลงใหม่กันเพลงนี้จากจิโก้นะฮะชื่อเพลงว่าปะปนกับน้ำตาและเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกับวันอังคารนานๆฟังทีกับอีกหนึ่งเพลงร็อกที่เราจะปิดท้ายกันเพลงปิดท้ายเพลงอะไรดีอ่ะพวกเราช่วยกันดิ

Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

โอ้โหเป็นความยากและลำบากใจมากนะครับเขาบอกว่าปิดท้ายด้วยเพลงอะไรกันดีข้อความมาแบบล้นหลามแล้วมันก็หลากหลายกันมากเลยนะไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็ใช้วิธีจิ้มๆเอานะหลับตาจิ้มๆไปเลยแล้วกันนะฮะเอาเพลงนี้ปิดท้ายสำหรับวันนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังกับวันอังคารนั้นๆฟังทีอีกหนึ่งวงร็อกด้วยครับที่ถือว่าเป็นตำนานไปละซิลิฟูนะฮะเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะครับไหนว่าจะไม่หลอกกัน

0: อังคารหน้าเจอกันอีกทีนะฮะคุณผู้ฟังอังคารนั้นวันอังคารนั้นนานฟังทีเนาะนะฮะเราก็จะมาฟังเพลงเพราะๆแบบนี้ที่หาฟังยากนานๆได้ฟังทีอะไรเงี้ยไปด้วยกันนะครับมีข้อความนึงถามว่าพี่เป้คะอันนี้สงสัยเฉยๆนะคะอย่างพี่เป้จัดรายการเสร็จแล้วไปไหนอ่ะอยากรู้ผมไปไหนด้วยคือตัวน้องอ่ะทำงานแต่เช้าจะเลิกทีก็นู่นเย็นๆแล้วก็ถึงจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วพี่เป้เลิกไปแล้วพี่เป้ไปไหนอ่ะพี่เป้ก็ต้องไปทำการบ้านต่อฮะหาข้อมูลเรื่องราวคิดคอนเซปต์อะไรเงี้ยมาจัดรายการในแต่ละวันไงครับดูดีไหม เป็นคำตอบที่ดูดีไหม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: ลักตาซอนงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
5: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
7: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

นซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2519ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ปานนันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choiceพอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: มา10โมงละ
6: ช่วงนี้นะคะหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยนะคะโอ้โหอุณหภูมินี่
5: พุ่งเหรอพุ่งเหรอ
6: พุ่งพุ่งพุ่งไม่ต่ำกว่า30องศานะคะอย่างที่อังกฤษค่ะอากาศร้อนสุดในประวัติศาสตร์ของเดือนพฤษภาคมนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาวัดอุณหภูมิที่ในลอนดอนนะสนามบินฮิตโตรสูงสุดเธอว่าสูงสุดวัดได้อะไร
5: ก็ถ้าบอก30กว่าก็น่าจะสัก36อ่ะ
6: 34.8 องศาเซลเซียสนะคะปกติแล้วเนี่ยการที่อุณหภูมิในลอนดอนจะพุ่งไปถึง30องศาในเดือนพฤษภาคมมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
5: ใช่เพราะว่ามันจะไปร้อนจริงๆมันต้องแถวๆกรกฎาคมสิงหาคม
6: อันนั้นก็คือ
5: เคยเจอฮีทเวฟช่วงนั้น
6: ร้อนสุดๆใช่ไหมช่วงนั้นนะคะคือหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องประกาศเตือนภัยเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคือเขาบอกว่าปีนี้ฤดูร้อนมาถึงเร็วกว่าปกติแต่ว่าทางการก็เตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์นะคะเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินไว้แล้วอันนั้นที่อังกฤษนะคะส่วนที่ฝรั่งเศสถึงจะร้อนแต่ว่ากิจกรรมกลางแจ้งไม่แผ่ว
5: ทำไมอ่ะ
6: อ้าวชาวปารีสนะคะชาวปารีสออกไปใช้ชีวิตไปจับกลุ่มอ
5: าบแดดเหรอ
6: พบปะพูดคุยตรงไหนมีน้ำพุนะตรงนั้นก็คือไม่เคยแผ่วเด็กๆจ้ะไปเล่นน้ำ
5: อ๋อมันร้อนอ่ะเน
6: า
5: ะ
6: จุดนั้นก็จะคึกคักไปด้วยเด็กๆนะร้อนมากนะคะคืออุณหภูมิในปารีสก็บอกว่าทะลุ30องศาเซลเซียสนับตั้งแต่23พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ในระดับเนี้ยไปจนถึงสัปดาห์หน้ามีหลายประเทศนะคะสเปนเยอรมนีอิตาลีนะคะอย่างที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอยู่ที่29องศาจ้า29บ้านเขาก็คือ
5: ก็ร้อนกว่าปกตินั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาน่าจะ10กว่าไงช่วงเนี้ย
6: ใช่ไหมล่ะส่วนที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีนะคะบอกว่าทางการท้องถิ่นเนี่ยต้องจำกัดเวลาทำงานกลางแจ้งในหลายๆภาคส่วนนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคือมันไม่ไหวอ่ะทำงานกลางแจ้งทุกวันแล้วเจอสภาพที่มันแบบร้อนโหดร้อนหนักแบบนี้อย่างว่าเราอ่ะบางทีเราคือ
5: เราก็ไม่ไหวหรอกเอาจริงนะ
6: เราไม่ได้ทำงานกลางแจ้งเนี่ยบางทีเราเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งในกลางแจ้งอ่ะเรา
5: ผิวแสบแห้โอ้โหเหมือนโดนเผาอ่ะ
6: แผดเผาอ่ะแผดเผาม
5: ันร้อนเผาขนาดนั้นเลย
6: เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะถ้าเขาจะจำกัดในเรื่องของการทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลาแบบนี้นะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับอัมพลฟู้ดค่ะมาชวนคุณผู้ฟังที่สนใจนะร่วมงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026งานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะภายใต้แนวคิดไทยเทสฟิวเจอร์เรดี้รสชาติไทยพร้อมสู่อนาคตค่ะปีนี้อัมพลฟู้ดยกทัพผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมอาหารไทยมาเปิดตัวอย่างครบครันเลยนะคะไฮไลท์สำคัญเขาอยู่ที่รอยไทยรอยไทยแบรนด์แกงไทยค่ะที่บริษัทตั้งเป้าผลักดันไปสู่แบรนด์แกงไทยอันดับหนึ่งนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่ของแบรนด์ชาวเกาะแบรนด์กะทิระดับโลกของคนไทยค่ะเขามาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่นะสดใสทันสมัยผ่านคาแรคเตอร์ลุงพร้าวรวมถึงการเปิดตัวชาวเกาะเฟรชน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มนะคะที่เตรียมรุกตลาดประเทศไทยแล้วก็มีสินค้าใหม่อีกมากมายเลยค่ะไปพบกันได้นะคุณผู้ฟังที่บูธ ธอัมพลฟู้ดฮอล์10 Impact เมืองทองธานีนะคะในงาน Thai Fex Anuga Asia 2026นะคะงานเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม69ซึ่งรอบเจรจาธุรกิจเนี่ยจะมีขึ้นวันที่26ถึง29พฤษภาค
5: ม
6: แล้วก็30พฤษภาคมจะเป็นรอบจำหน่ายปลีกนะคะสนใจก็ไปร่วมงานได้แล้วก็แวะไปที่บูธอัมพลฟู้ดนะคะ
5: จะไปครับGreen
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

สิบโมงกว่าแล้วนะครับยังอยู่กับพี่เป้ครับนะฮะกับที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับอ่ะพี่เป้ไล่เรียงถึงข้อที่50แล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับ100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นนะฮะเรามาครึ่งทางแล้วนะครับข้อต่อไปเป็นข้อที่51นะครับวันนี้เอาอีก10ข้อเนาะนะฮะภายใน100ข้อที่เราทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะฮะ51คือจำกัดเวลาเล่นโซเชียลทำได้ไหมจำกัดเวลาเล่นโซเชียลโอ้ยคนนี้ยากจังแต่ถ้าทำได้มันจะดีมากนะฮะคุณผู้ฟัง52เลือกดูคอนเทนต์ดีๆ53ถ่ายภาพเก็บความทรงจำนะครับอันนี้เราทำกันอยู่แล้วเนาะ54ฟังเพลงที่ชอบอู้ก็ฟังกรีนเวฟไงมาอยู่ด้วยกันกับพี่เป้นี่แหละดีที่สุด55ไม่ตอบแชทหลังเลิกงานอุ๊ยตายเราตอบกันตลอดเวลานะเอาจริงอ่ะ56เช็คอีเมลเป็นเวลาอันนี้ก็จะดีนะเพราะว่ามันจะได้รู้เนาะไม่งั้นถ้าเราเผลอเลอลืมอะไรเงี้ยขาดตกเรื่องราวสำคัญไป57จัดระเบียบหน้าจอคอมพิวเตอร์โอ้จัดอยู่แล้ว58ใช้โหมดห้ามรบกวนตอนทำงานด้วยฮะส่วนใหญ่ก็แค่ปิดเสียงเองอ่ะ59ชาร์จแบตโทรศัพท์เต็มเสมออืมแล้วก็ข้อ60นะฮะพก power bank ติดตัวแต่เขาอยากจะให้เราเล่นแบบจำกัดเวลานะแต่ให้เราเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เต็มแล้วก็พก power bank ด้วยอ๋อแต่เผื่อไว้เวลาจะมีเหตุสำคัญไงมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญแล้วแบตหมดจะยุ่งเลยอะไรอย่างงี้เนาะนะอ่ะมาถึงข้อที่60แล้วนะฮะเดี๋ยวข้ออื่นๆอ่ะค่อยว่ากันต่อจะเอาให้ครบ100ข้อเลยเพลงนี้ล่าสุดจากโปเตโต้นะครับรู้จักกันหรือยังชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวาย

แอบถามว่าชอบไหมชอบไหมเพลงนี้โปเตโต้นะครับได้อีกฟิลนึงเลยเนาะกับเพลงนี้ชีวิตวุ่นวาย

บางคนก็บอกว่าชีวิตวุ่นวายมันก็มีสีสันดีนะพี่เป้ถ้าเกิดเรียบง่ายไปมันก็น่าเบื่อเอาพอดีดีไหมอ่ะนั่นคือเพลงใหม่ของโปเตโต้นะครับส่วนเพลงนี้ก็เพลงใหม่เหมือนกันของสลับคีสนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีที่ยืนอ่ะลองฟังดู

มีคนบอกว่าสแลปคิสออกมาแต่ละเพลงโดนใจทุกเพลงเลยครับพี่เป้อันนี้ก็เห็นด้วยจริงชอบทุกเพลงเลย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ T

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: ีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าถ้าเปรียบกรีนเวฟเป็นห้องเรียนใหญ่ฉันคือนักเรียนหลังห้องไม่เคยยกมือถามครูรอลอกการบ้านวงเล็บอายแหละแต่ก็ไม่เคยสอบตกนะว่า น่ารักมากจินตนาการกันแบบนี้นะฮะขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันแบบตลอดกันแบบนี้นะฮะน่ารักจริงๆโอเคมาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องทายเพลงกันแล้วคุณผู้ฟังเพลงที่เอามาให้ทายวันนี้ไม่ยากนะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยเสียงกลองเหมือนเมื่อวานแหละเมื่อวานนี้หลายคนเงือบไปแล้วนะผมก็ลองเอากลองเพลงนี้มาให้ลองทายดูซิว่าจะนึกกันออกไหมคือเพลงนี้มันไม่ยากจริงๆขึ้นมาแบบนี้ครับยังไม่คุ้นใช่ไหมให้อีกทีฮีเป็นไงนึกออกยังอีกทีส่งคำตอบได้เลยนะครับว่านี่คือเพลงอะไรไม่ยาก
0: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: Go Wholesale สวัสดีครับ
9: Go Go Go We are Go Wholesale
10: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: อบการ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ090 197 8310

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
12: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
13: มาคุณผู้ฟังมาฟังเฉลยกันโอ้ยหลายคนแพ้เสียงกลองจริงนะมากลองทีไรตอบไม่ได้สักทีพี่เป้ อันนี้บอกความจริงในใจของคริสเซนโดกาแฟในตอนเช้าแหละนะฮะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นนะครับความจริงในใจก็มากันเยอะเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ก็เยอะอยู่นะฮะโอลิฟแฟนก็มาไม่ยากตลอดแหละแต่ตอบไม่ได้อะพี่เป้ โถเอ็นดูอ่ะเสียงกลองมันน่าจะยากจริงนะฮะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะฟังต่อเลยนะฮะนี่คือเต็มเพลงเต็ม

0: ชื่อเพลงอาจจะยาวหน่อย
1: มีไว้เพื่อเธอ
2: แต่ก็ตอบถูกกันนะฮะเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอ No one else นั่นเองนะครับเก่งมากชาวกรีนแวฟเก่งที่สุดเก่งที่สุดเก่งเสมอต้นเสมอปลายมากๆนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Place เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ
3: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
2: คนตอบถูกเรื่องเพลงของน้องโฟร์ทไว้นะครับชื่อเพลงว่าอยู่ด้วยกันนะอันนี้เป็นเพลงใหม่ของโฟร์ทเลยแหละน้องโฟร์ทนี่แหละนะครับโอเคงั้นพี่เป้จะปิดท้ายด้วยเพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น. นะครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟน
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราคะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้สิ้นคุณสามารถประกอบทำประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: You

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละ

0: ื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ล้างแอร์ระวังเจองูนะครับ
6: เห็นข่าวพอดี
5: คุยกันนะ
6: เลยเล่าให้พี่โบเขาฟังหมดล้างแอร์แล้วเจอแมงวังไข
5: ่เลยถามว่าไม่ใช่แกมี่ใช่ไหมไม่ใช่เอทามใช่ไหมที่หนาวกันอยู่ทุกวันเนี่ย
6: ไม่รู้บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ดีกว่า
5: ไปอยู่ยังไงนะมันขึ้นไปอยู่ไปฟักไข่อยู่ในนั้นน่ะ
6: นางก็คงเลื่อย
5: ไปก็อุ่นนะ
6: ไปของนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออบางทีจะชอบไปอยู่ตามห้องเครื่องในรถยนต์อะไรอย่างเงี้ย
5: เฉลี่ยอยู่ไงมันอุ่นไง
6: ใช่ป่ะ
5: แต่คิดว่าไม่น่าติดแกมี่หรอกเพราะเราคอมเพรสเซอร์น่าจะอยู่สูงแหละ
6: เธอไม่ต้องมาคนยังแทบจะอยู่ลำบาก
5: เธออย่ามาเลย
6: หนาวจ้ะ
5: เธอจะลำบากเปล่าๆแล้วยังอยู่ยากเลย
6: เราเป็นห่วงเธอ
5: พี่ต้องมา7โมงกว่ายังเข้าชั้น38ไม่ได้เลยมันหนาวเนาะ
6: เขามียันมีอะไรหรือเปล่าน
5: ี่คิดในใจนะเดี๋ยวจะพูดไม่น่าเชื
6: ่อดีกว่า
5: สินเสมอกันจริงปกติเขามีแต่เข้ามาแล้วร้อนอันนี้เข้ามาแล้วหนาว
6: เข้ามาแล้วหนาว
5: เออแต่แปลกนะมันแต่ละวันอุณหภูมิไม่เท่ากันจริงคุณผู้ฟัง
6: ใช่แล้ว
5: ออฟฟิศคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมว่าแต่ละวันความเย็นมันไม่เท่ากันน่ะคือเย็นแบบที่เราไม่ต้องไปกดสวิตช์นะเพราะออฟฟิศเรากดอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นแอร์ตึกอะเน
6: าะ
5: เออแต่ละวันเหมือนกันไหมแล้วก็มันทรมานแบบต้องใส่จัมเปอร์เหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
6: วันนี้พี่โบมีเสื้อกันหนาวไหม
5: เนี่ยมาเสื้อกันหนาวเลยแต่ว่าโอเคเช้านี้รู้สึกเย็นๆแต่ว่ายังทนได้แต่เมื่อวานให้หนาวจริง
6: หนาวมาก
5: แต่ตอนเย็นมาจัดได้โต๊ะตอน2 ทุ่มค่อนข้างหนาวมาก
6: นะ
5: แต่นี่ก็บ่นๆไปเพราะว่ามันเราก็หนาวมา20 ปีแล้วเนาะพี่ต๊อกนั่นแหละเกิน
6: กว่าก็จริงว่าร้อนนอกนะข้างนอกนี่คือมันแบบ
5: ใช่ก็ถือว่าอยู่เย็นก็โอเคล่ะ
6: แต่ข้างนอกนี่มันแบบร้อนสุดๆเหมือนกันเน
5: า
6: ะ
5: 5 โมงเย็นในหน้าฝนนะอย่าง37 องศาเลยอ่ะ
6: 37-38
5: 5 โมงเย็นน่ะเออมันร้อนจริงอะฮะ
6: หนาวก็บ่น
5: ใช่ร้อนก็บ่น
6: คุณผู้ฟังบอกเธออากาศเย็นยังดีกว่าร้อนปะ
5: อ่ะก็ถูกแต่ว่าเราก็แค่อยากขับเคลื่อนด้วยกันบ่นนั่นแหละเราก็ไม่ได้อะไรหรอก
6: มีนิดหน่อย
5: ใช่ก็บ่นกับพี่สาวเรา
6: บ่นแล้วเดี๋ยวกลับมาลุมดีต่อ
5: ใช่
6: นะคะปิดเทอมช่วงฤดูร้อนมีทริปครอบครัวอะไรหรือเปล่าคะ
5: ทริปครอบครัวฤดูร้อนจริงๆไม่มีเลยที่ผ่านมา
6: แต่ว่าอากอด้าเขาเปิดข้อมูลนะคุณฟังเขาบอกว่านักเดินทางชาวไทยยังให้ความสำคัญกับจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับครอบครัว
5: เพราะช่วงเด็กปิดเทอมด้วยไง
6: ใช่นะคะคือสำหรับการเข้าพักเนี่ยเขาบอกว่าโตเกียวสิงคโปร์โอซาก้าเป็น3 จุดหมายปลายทางที่ถูกค้นหามากที่สุดเลยนะคะในกลุ่มครอบครัวนะคะคือทริปครอบครัวเขาบอกว่าไม่ได้มองแค่ว่าไปพักผ่อน
5: ครับ
6: แต่ว่าให้ความสำคัญกับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านพวกแบบกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เด็กเขาจะสามารถไปเรียนรู้ได้ควบคู่ไปกับเรื่องของความสนุกด้วย
5: จริงแล้วมันปลอดภัยด้วยไง
6: ใช่ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะไรนี้นะคะก็สามารถที่จะพักผ่อนได้แบบตอบโจทย์อะ
5: จริง
6: วัยในครอบครัว
5: ครับ
6: นะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะคะจุดเด่นก็อ่ะเป็นเมืองที่ปลอดภัย
5: มาก
6: เดินทางสะดวกมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์ทั้งเด็กทั้งวัยผู้ใหญ่แล้วก็นักเดินทางสูงวัยด้วยเหมือนกัน
5: จริง
6: นะคะจุดหมายปลายทางที่คือมันเขาเรียกว่ารวมอ่ะ
5: ทั้ง
6: สวนสนุกทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกิจกรรมเสริมประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาบอกว่ายังเป็นตัวเลือกสำคัญนะของนักเดินทางชาวไทย
5: แล้วมันใกล้ด้วยไงพี่ต๋อม
6: ใช่
5: เสี่ยงดวงก็ได
6: ้ฮะอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางของพี่โบใช่ไหมคะ
5: แบบถูกกฎหมายนะ
6: แบบถูกกฎหมายในวงเล็บนะจ๊ะ
5: ใช่ใช
6: ่เพราะว่าสามารถมอบให้ได้ทั้งความสนุกความสะดวกสบายแล้วก็สร้างช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว
5: สมัยก่อนนะโบกับเพื่อนอ่ะไอ้แก๊งไอ้เผือกนี่แหละตอน20 ต้นๆเนี่ยโบไปงานซูคเอาท์มันเป็นงานดีเจที่จัดที่สิงคโปร์สนุกมากแล้วเวลาไปเราเจอคนไทยแบบคือด้วยความมันใกล้แล้วมันไม่ได้แพงมากครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่มันไปง่าย
6: ไปง่ายนะคะก็เนี่ยก็จะมอง ก็คือตอบโจทย์ครอบครัวแหละไปง่ายเดินทางสะดวก
5: แล้วรถเข็นอะไรก็ขึ้นง่ายถนนหนทางมาใช้ง่าย
6: ก็คือเอื้อสำหรับทุกช่วงวัย
5: จริงครับ
6: นะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครที่แบบวางแบบแพลนไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีทริป
5: คือสมัยก่อนตอนที่เราเที่ยวเองแบบไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยไปไหนก็ได้พี่ต๊อกจะลุยจะอะไรก็ได้แต่พอเราม
6: ี
5: มันลุยเต็มที่ไงเราไม่ต้องห่วงแต่พอมีลูกเล็กเนี่ยพอยิ่งมีรถเข็นแบบช่วงที่เขายังไม่เกิน3ขวบอย่างเงี้ยไปไหนมันต้องอาศัยรถเข็นและของมันจะเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละที่ที่เราไปพลุงพลังมากเราต้องคิดเลยว่าที่นั่นเนี่ยฟุตบาทมันขึ้นได้หรือเปล่า
6: แต่คิดรอบครอบหน่อย
5: เอาง่ายๆนะไม่ได้อะไรนะครับอย่างบ้านเราอ
6: ่ะ
5: เอาจริงเราเห็นฝรั่งเดินเข็นรถเข็นอ่ะสงสารมากเลยเน
6: า
5: ะ
6: เราลุ้นกับเขาเหมือน
5: ลุ้นกับเขายิ่งเนี่ยเส้นสุขุมวิทซอยเล็กๆด้านหลังตึกเราอย่างเงี้ยเราจะเห็นครอบครัวคนญี่ปุ่นที่เขาแบบอาจจะอยู่คอนโดแล้วก็มีโรงเรียนเงี้ยถนนมันเล็กมากแล้วไม่ได้มีฟุตบาทด้วยนะพี่ต๊อก
6: เขาเข็นมันอาจจะเส้นทางอาจจะไม่เอื้อ
5: มันใกล้กับรถมากเลยอ่ะซึ่งแบบมันดูแล้วมันก็เอาจริงมันไม่สะดวกอ่ะ
6: บาดเสียวแทนเหมือนก
5: ัน มันบาดเสียวแทน
6: นะคะ
5: ไม่เฟรนลี่อย่างเงี้ยเอ๊ะพูดอะไรไปแต่หลายๆที่เขาก็ทำให้ดีขึ้น
6: แต่เราเฟรนลี่เนาะ
5: เราเฟรนลี่อยู่แล
6: ้
5: วคนเราเฟรนลี่มากๆ
6: เออมนุษย์เราเฟรนลี
5: ่ใช่แต่ตอนนี้เส้นขอรูปหลังนิดนึงเส้นตาชอของเรา
6: เป็นไง
5: ตรงนี้ฟุตบาทดีขึ้นเยอะมีสโลปแล้วก็หน้าฟุตบาทเดินได้กว้างขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นอันนี้ต้องชมนะอันไหนดีก็ต้องชม
6: อ่ะโอเครอดละ
5: ครับผมเรามีทั้งติแล้วก็เรามีทั้งชมด้วย
6: นะคะอยู่กับพี่โบค่ะเฟรนด์ลี่กับทุกคนแน่นอน
5: แน่นอนฮะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: A playlist 55 minutes DJ Ball
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมนี่ผมกำลังพูดคุยทักทายคุณเคเบิลอยู่คุณเคเบิลวันนี้อยู่ยาวป่ะวันนี้ยาวไหมคุณเคเบิลไม่ยาวแฉไหมเมื่อเช้าแฉไหมแฉด้วยนะครับโอเคไม่มีอะไรมันเสียงมันดีเลยคุยกับเคเบิลอยู่หน้าขึ้นก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ11โมงกับอีก9นาที DJ Ball มาประจำการแล้วนะครับผมนี่ลากเสียงดึงเวลาตบมือนิดนึงต้อนรับคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกันนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ไม่มีสัมภาษณ์อะไรเพราะฉะนั้นเราอยู่กันแบบเต็มๆนะคุณผู้ฟังช่วยกันจัดรายการเข้ามาหน่อยสินะครับช่วยกันจัดเพลงหน่อยมีคนเริ่มส่งเพลงแล้วก็ทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะครับส่งเข้ามาได้เลยข้อความทักทายหรือว่าช่วยกันจัดรายการได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผมมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะครับผมมีใครทักทายเรามาระบ้างเราต้องไล่ตั้งแต่แรกๆเดี๋ยวนะว้ายพี่เป้น่ารักที่สุดอ๋ออันนี้อ่านเช้าไปนิดนึงนะครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับคุณเปิ้ลทักมาเป็นข้อความแรกในช่วงโบเลยบอกสวัสดีค่ะพี่โบดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณเปิ้ลเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกเปิ้ลอยากฟังเพลงเสียดายของพี่เบิร์ดจังค่ะเปิ้ลคิดถึงคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นนางฟ้า3ปีกว่าแล้วค่ะเปิดให้เปิ้ลหน่อยนะคะได้เลยคุณเปิ้ลเดี๋ยวเปิดให้นะครับเสียดายของพี่เบิร์ดนะครับก็คุณเปิ้ลก็เป็นอีก1แฟนรายการที่พูดคุยทักทายกันมาตลอดดีใจมากนะคุณเปิ้ลมีอะไรก็ส่งข้อความมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับคุณพิมพ์ปากกาบอกสวัสดีจ้าดีเจโบสุดหล่อสวัสดีคุณพิมพ์ปากกาด้วยนะครับคุณนราวัฒน์บอกพี่โบเห็นไฟไหม้ที่ตลาดรวมทรัพย์ตรงครามแกรมมี่ไหมฮะจริงปะเมื่อไหร่อ่ะวันนี้ขับผ่านไม่เห็นมีอะไรนะมันไม่วันไหนคุณนราวัฒน์คือเมื่อวานนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงไปถ่ายรายการใต้โต๊ะวิทยาที่อยู่ดีๆก็ลืมนะครับไปโรงพยาบาล นี่แหละคุณผู้ฟังเมื่อวานผมไปอันนี้เปิดโมดซั่วไปหมดเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยไปถ่ายรายการที่นึงมาคุณผู้ฟังแล้วก็ระหว่างที่เราถ่ายรายการอยู่เนี่ยมันอยู่บนตึกสูงแล้วก็มองผ่านกระจกมาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเห็นดงนึงคุณผู้ฟังก็คือมันเห็นเหมือนควันน่ะมันขึ้นมาเยอะมากแล้วเราก็ยังคุยกันว่ามันมีไฟไหม้หรือเปล่าบ้านใครหรือเปล่าเมื่อวานไปที่โรงพยาบาลสิริราชมาครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มองเนี่ยก็เลยไม่รู้ตรงไหนเนี่ยพอคุณผู้ฟังคุณนราวัฒน์บอกมามันใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ตลาดรวมทรัพย์หรือเปล่าแล้วมันรุนแรงไหมแต่วันนี้ที่ขับผ่านมาก็ไม่เห็นอะไรนะครับคุณผู้ฟังครับก็คุณนราวัฒน์ลองอัปเดตมาหน่อยนะอยากรู้ว่าที่ไหนยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ใครมีเมนูอะไรในช่วงก่อนเที่ยงแบบนี้อัปเดตเข้ามาได้นะครับช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้หรือว่าอยากจะเม้ามอยเรื่องราวในออฟฟิศอะไรส่งมาได้เลยนะครับจัดให้คุณเปิ้ลก่อนเลยดีกว่าสำหรับเมสเซจแรกของเราวันนี้ครับเสียดายจากพี่เบิร์ดธงชัยฮะเฮ้ย

นาทีนะครับผมยังอยู่กับโบกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับและนี่ก็เปิดต้นชั่วโมงกันด้วยเสียดายงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตครับส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณธนภูมิส่งมาบอกสวัสดีครับคุณโบอินโทรเวิร์ตกำลังลังเลจะเปิดใจนี่ขอเพลงนี้มาจริงไม่กลัวกลัวแต่คนไม่จริง ขอให้เจอคนจริงใจนะครับ

นี่คือเท่ากับที่เดิมนะครับงานจาก YKPB หรือว่า Yoki Playboy นั่นเองฮะ11โมง28นาทีครับยังอยู่กับโบนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับผมคุณพระดอนนามโลมาส่งมาบอกว่านี่มันหน้าร้อนหรือหน้าฝนกันแน่ครับเนี่ยนั่นน่ะสิงงเหมือนกันมาดูเป็นหน้าร้อนเนาะเป็นหน้าร้อนที่มีฝนตกปรับปรายนะครับเพราะว่าคุณพระดอนเขาส่งมาอีกข้อความเขาบอกว่าพี่โบชลบุรีร้อนมากอุณหภูมิ33นะแต่น่าจะฟิลไลท์38ถึง40องศาครับผมเนาะบางทีอุณหภูมิมันแบบมันเท่านึงนะแต่เรารู้สึกว่ามันร้อนกว่านั้นนะเนาะมันอบอ้าวไปหมดทำอะไรมันก็ไม่ไหวช่วงนี้จิบน้ำกันเยอะๆนะครับร้อนมากจริงคุณผู้ฟังส่วนนี้คือศิลปินที่หลายๆคนอยากให้กลับมามีคอนเสิร์ตมากที่สุดแล้วในช่วงเวลานี้เขาคือรู้อย่างว่าใครบี้สุกริต

มาแล้วครับสำหรับ Chilling Track นะครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มางานจากวงมีนฮะสงสัยอยากจะเติมพลังเพราะว่าเพลงนี้ชื่อว่า Power Bank ครับผมผู้ฟังนะครับช่วยสามารถช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าสามารถ request เพลงได้ที่ช่องทางเดียวกันนะครับ

และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

มีข้อความคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าหมวกพี่โบวันนี้สะดุดตามากเลยค่ะหนูอยากรู้ว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยพี่โบจะหมวกมาขายไหมคะอยากได้หมวกพี่โบมากๆเลยค่ะคืออย่างนี้ฮะวันอาทิตย์นี้31พฤษภาคมเนี่ยรายการเฮียกับตีหนีมาเปิดท้ายครับจริงๆก็คือเฮียกับตีหนีเที่ยวนี่แหละรายการของช่องนางแมวป่านะครับคือเราจะมีงานเปิดท้ายกันก็คือเอาของเอาเสื้อผ้านะครับหมวกแว่นตาของที่เรามีเก็บไว้เนี่ยเอามาเรียกว่ามาผัดกันใช้ดีกว่านะครับคือเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่ามันก็จะมีของที่เราใช้บ่อยๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าบางอันรู้สึกว่ามันแบ่งให้คนอื่นใช้ไปบ้างดีกว่าเผื่อเราจะไปหาของใหม่ๆมาเติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งโบเผือกนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะมีทั้งปุ๊กกี้โอปอนะครับมีของของซันนี่มาด้วยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมเอาของเนี่ยมาแจมกันในงานนี้คืออยากให้มองว่าเป็นภาพเหมือนเพื่อนๆแก๊งเพื่อนเอาของมาแบบมีอะไรก็ลองเอามาวางกันคุณผู้ฟังลองมาดูกันได้นะครับก็จะมีของทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเสื้อหมวกแว่นตาแล้วผมว่ามันน่าจะมีอีกหลายอย่างรองเท้าก็คือแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาขายเลยนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็คือขายกันแบบมือใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูกันสนุกได้นะคุณผู้ฟังอยากให้มากันเยอะๆครับเราจะมาเจอกันวันอาทิตย์นี้นะ31พฤษภาคมนะครับที่ตึกสยามกิจสยามสแควร์นะคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ชั้น2ของตึกสยามกิจนะครับเขาชื่อ Tristar Glass House นี่แหละคือขึ้นชั้น2ของตึกสยามกิจมันจะเป็นเหมือนบันไดเลื่อนแต่บันไดเลื่อนเสียก็คือต้องเดินขึ้นไปนะครับมองขวามือไว้ก็คือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเจอเลยทันทีหาไม่ยากนะครับสนุกแน่วันนั้นถือว่ามาเดินมาทักทายกันก็ดีนะคุณผู้ฟังไม่ต้องซื้อก็ได้แวะมาเจอกันก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับอย่าลืมมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้โบจะไปถึงตั้งแต่ประมาณ10โมงแล้วก็น่าจะอยู่จนถึงบ่ายๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้อยู่ถึงกี่โมงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็น่าจะอยู่เรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ถ้าใครไม่ได้มีแผนไปไหนนะฮะมาเจอกันได้นะครับผมกับนี่แหละเฮียกับตีหนีมาเปิดท้ายนะครับผมแอบโปรโมทนิดนึงเนาะเมื่อกี้ดีเจเคเบิลบอกเดี๋ยวมาเจอด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ส่วนเพลงนี้ครับนี่คือคู่ชีวิตอะไรล่ะคู่ชีวิตงานจากค็อกเทลฮะมาฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันหน่อยฮะ

มีคนถามมาบอกว่าพี่โบมีเมนูแนะนำไหมครับเปิ้ลยังไม่เปิ้ลยังไม่มีเลยจ้าถามเมนูกันแล้วนะครับมาเลยพอดีในคุณมงคลขันช่างเขาบอกว่าเที่ยงแล้วทานข้าวนะคะวันนี้ก็คือเป็นข้าวผัดกุนเชียงแหนมโป๊ะด้วยไข่แหนมโป๊ะไม่ใช่แหนมโป๊ะขอโทษผิดเองครับผมผิดเองแหนมโป๊ะด้วยไข่ดาวทอดกรอบราดซอสพริกค่ะนี่น่ากินมากนะครับจากคุณมงคลขันช่างเนาะจริงๆมีอีกเยอะเลยอ่ะคุณแมวดำบอกตีครับว่าข้าเมากลิ่นทุเรียนแล้วล่ะทำไมตอนนี้ได้มาเยอะเหรอคุณแมวดำช่วงนี้อาจจะเป็นหน้าด้วยหรือเปล่าเนาะเห็นมีหลายๆคนก็ช่วงนี้ได้กินทุเรียนกันแบบจุใจเลยนะครับน้องสาสีส่งข้าวไก่ทอดค่ะง่ายๆแต่ฟินค่ะนะคะคุณกบพิกุลส่งเป็นเมนูแกงจืดหน่อไม้นะครับผมส่งมาแนะนำกันนะครับจริงๆมีอีกนะนะครับแต่ผมหาไม่เจอละเอาไปว่าเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าละกันเดี๋ยวผมรวบรวมนะฮะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังอีกทีละกันนะครับแต่มีอีกหนึ่งข้อความคุณผู้ฟังคุณวุฒิพันธ์ครับเขาบอกที่จันทบุรีเนี่ยร้อนอบอ้าวมากเลยครับดีเจโบก็เลยขอเพลงนี้มาเพื่อจะได้คลายความร้อนซะหน่อยนะครับขอเพลงลมจากบัวชมพูฟอร์ดมาจัดให้เลยนะครับเปิดเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับโบครับยังอยู่อีก1ชั่วโมงกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งงาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งงาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
5: เม

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแมวลี่มีแฟนต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ใครที่อันดับเล่นต้องผู้เขาทอง
10: Hello in second hours อยากทักให้มันเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ละชั่วโมง
11: แต่ว่าเวลาที่พี่โบทักอยากให้พี่โบลืมตาด้วยนะคะ
10: นี่ไงไม่ลืมยังไง
11: เรื่องว่าโบเอางี้มั้ย
10: ครับ
11: โบโบไม่ต้องไปออกกำลังกายไหมล่ะ
10: คือเมื่อกี้แอบออกแบบเดินแล้วก็ไปงีบตรงโซฟานิดนึง
11: ไปงีบมาเราไม่ต้องบอกเขาทุกอย่างก็ได้
10: ใช่
11: เราแค่บอกว่าเราลุกขึ้นไปเดิน
10: แต่แพ้โซฟาเดินเจอโซฟาแล้วเหมือนมันดูดมันดึงดูดก็เลยลงไปเอาหน้าสัมผัสนิดนึงดอกก็เลยบอกว่า
11: เอาหน้าสัมผัสโซฟาที่นี่เลยเหรอ
10: ใช่เห็นว่าคนนั่งกันเยอะอยากจะเอาหน้าถูทันทีก็เลยบอกว่าวันนี้ทำไมมันออกกำลังเช้าเนี่ยเมื่อไหร่ที่ตื่นเช้าออกกำลังกายเนี่ยง่วงทั้งวันวันไหนที่แบบตื่นสายๆไม่ได้ทำอะไรเพื่อสุขภาพสดชื่น
11: ตาตื่น
10: ดีดมีความสุขแฮปปี
11: ้คุณหมอฟังอยู่เยอะอยากให้คุณหมอช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
10: คนแรกหมอเพื่อนมาก่อนเลยยังไงการนี้ยังไง
11: หมอเพื่อน
10: มันคือไงคือผมเห็นหลายคนคือเรื่องนี้เคยคุยไปตอกหน้าไมค์กันไปแล้วไงว่าแบบลาโบก็เห็นแบบหลายๆคนที่เขาแบบหันมาออกกำลังกายตอนเช้าคนเราจะออกกำลังกายอย่าหาข้ออ้
11: าง
10: ใช่ไหมบางคนก็บอกไม่มีเวลากลางวันก็ไปออกเช้าสิเขาบอกออกเช้าเนี่ยเขาสดชื่นมีแรงทำงานทั้งวันเขาแอคทีฟมากๆเลยอ่
11: ะ
10: ก็เลยอยากรู้ว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วกินอะไรต่อหรอทำไมมันดีดได้ทั้งวันเนี่ยอยากจะรู้จังเลยอ่ะ
11: เมื่อคืนเขาพักผ่อนเพียงพอแล้ว
10: หรือ
11: เปล่าอาจจะนอนคุณภาพการนอนดีอะไรอย่างงี้ไห
10: มก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะ
11: หมอเดา
10: หรือว่าเขาอาจจะออกจนแบบร่างกายมันอยู่ตัวแล้วแต่ว่าผมก็ตื่นเช้ามาออกกำลังกายอย่างนี้เป็นปีแล้วนะพี่ต้อง
11: เป็นปีแล้วยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่
10: เอ้ยเขาเข้าข้างเราหรือเปล่ายังไงเอาไปว่าวันนี้ง่วงแล้วกัน
11: ง่วง
10: ใช่
11: นั่นแหละที่พูดมาทั้งหมดก็คือมันง่วง
10: สรุปก็คือง่วงใช่ครับ
11: ค่ะอีกแป๊บเดียว
10: เดี๋ยวมีถ่ายพอดคาสต์ของใต้โต๊ะต่อด้วยบ่ายสองถึงสี่โมง
11: นะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาดีดพอดี
10: ว่าจะไปนั่งนอนๆอยู่แล้วให้เผื่อกับอาร์ตก็ช่วยสัมภาษณ์ไป
11: ถ้าอย่างนั้นพี่โบอยู่นี่เถอะ
10: นั่งให้เพื่อนด่าเปล่า
11: ๆไม่ต้องไปหรอก
10: โอเคเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเดินเนี่ยมันก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาละ
11: นะคะติดตามกันนะนี่แป๊บเดียวเองครบ3เดือนแล้วหรอเนี่ย
10: เรื่องอะไรฮะ
11: แคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% อุ๊ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่นะ
10: เป็นไงบ้าง
11: ถ้าหญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัยค่ะเขาบอกว่าก็มีภาคธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ
10: ่
11: เข้าร่วมขับเคลื่อนแคมเปญนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะ
10: มูดีนะ
11: แต่ช่วงเริ่มต้นที่ประมาณสัก7บริษัทก็ขยับขยายไปเป็น11บริษัทละครอบคลุมมากกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะคะ
10: เยอะมากเยอะมาก
11: เยอะมากถือว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญเนาะในการช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมทางอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพประชาชนนะคะก็มีข้อมูลจากหลายบริษัทนะคะเขาบอกว่าผู้บริโภคอ่ะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งเครื่องดื่มแบบอย่างเห็นได้ชัดอ่ะโดยเฉพาะเมน
10: ู
11: ใช่เมนูที่กำหนดหวานปกติเท่ากับหวาน 50% รวมถึงมีการสั่งเมนูหวานน้อยหร
10: ือ
11: หวาน 25% และไม่หวานสั่งเพิ่มขึ้นด้วยนะ
10: ครับ
11: นะคะก็เรียกได้ว่าคนไทยน่าจะเริ่มเปิดรับทางเลือกที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้น
10: ช่วงแรกๆมันอาจจะเป็นแปลกนิดนึงแต่สักพักเดี๋ยวมันชิน
11: คือบางทีอาจจะแบบพูดไม่ถูกไงปกติพี่หวานร้อยหวานร้อย
10: ใช่ตอนนี้ก็เอาจากเอาหวานปกติ50ไปก่อนก็ได้ลองดูแล้วถ้าดีขึ้นก็ค่อยๆเป็น25
11: ค่อยๆปรับ
10: แล้วก็อย่างที่เล่าให้พี่ต้องฟังว่าเดี๋ยวนี้เห็นวัยรุ่นหลายคนเขากิน 0% นะ
11: ใช่ไหม
10: โกโก้0เลยค่ะ
11: 0เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าความสำเร็จของแคมเปญนี้มันไม่ได้เกิดจากการห้ามบริโภคหวานเขาไม่ได้ว่าห้าม
10: เขาไม่ได้บังคับ
11: แต่เขาเป็นการปรับค่าความหวานเริ่มต้นให้มันเหมาะสมขึ
10: ้
11: นนะคะภายใต้แนวคิดก็คือไม่ต้องเลิกหวานแค่ลดลงครึ่งเดียวก็พอ
10: มันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะ
11: ช่วยนะคะช่วยให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วก็ภาคเอกชนที่เขาเข้าร่วมเขาก็เสนอแนวทางในการขยายผลนะรวมไปถึงเขาก็มีการจัดโปรจัดการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์นี่แหละแล้วก็อบรมพนักงานด้วย
10: ดี
11: นะคะเพื่อผลักดันให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยในอนาคต
10: ดีผมว่าดี
11: แล้วก็จะต่อยอดไปที่กลุ่มอาหารแล้วก็ขนมนะคะหวานมันเค็มอะไรพวกน
10: ี้ค่อยๆปรับไป
11: ค
10: ่
11: ะ
10: จริงๆลองมองตอนที่เขาชงให้เราก็ได้คุณฟังจะเห็นเลยว่าเขาจะมีเหมือนบิ๊กเกอร์เล็กๆอ่ะแล้วเขาทานนมข้นลงไปใส่นมข้น
11: อ
10: ่ะถ้าเอาหวาน100เนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ถ้วยพี่ต้
11: อง
10: ซึ่งมันแบบมันข้นอร่อยมากเลยอ
11: ่
10: ะ
11: ใช่อร่อยจริง
10: แต่ว่ามันไม่ดีที่พูดดีรู้สึกอร่อยขึ้นมาเลยนี่ขนาดเล่าเฉยนะ
11: แค่จินตนาการก็อร่อยแล้ว
10: ความสูงมันขึ้นหน้าเลยเมื่อกี้แต่ว่าเอาจริงพอกินแล้วมันแบบมันจะแน่นๆบอกไม่ถูกนะแล้วพอเราปรับมาได้แล้วประมาณนึงเนี่ยพอกลับไปกินร้อยเนี่ยมันกินได้ไม่กี่คำจริงนะ
11: ก็ยังกินได้อยู่นะ
10: แต่มันกินได้คือจริงๆมันกินได้แหละแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันกินให้หมดแก้วไม่ไหวแล้วอ่ะเนาะจริงๆผมว่าทุกคนทำได
11: ้อันนี้พี่โบกินไม่ไหวเดี๋ยวพี่กินให
10: ้ไม่เอาสิไม่เอาสิช่วยกันสิเราลดไปด้วยกัน
11: อ๋อโอเค
10: เพราะฉะนั้นเริ่มจาก50ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆขยับไปเรื่อย
11: ๆ
10: หรือถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนติดหวานมากๆ 75% ก็ยังดีนะ
11: ก็ยังดี
10: ใช่ไหมครับ
11: คะลองดูแล้วกันเนาะมันอาจจะยากหน่อยนะทุกอย่างแหละพอเริ่มต้นใหม่มัน
10: ยากอยู่แล้วยากอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าทำได
11: ้ค่ะ
10: ครับผม
11: นะคะตื่นแล้วเนาะ
10: เอ้ยตื่นแล้วไปหาอะไรหวานๆกินดีกว่าอันนี้หยอกเล่นนะคุณผู้ฟัง
11: หยอก
10: ครับ
11: ยังอยู่กันต่อกับพี่โบค่ะ
10: ครับผม
11: รอบหน้ากลับมาค่ะ
10: ครับผม
12: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
13: ทั่วประเทศ
14: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: มีคนท้าทายสูตรความหวานของเรานะครับคุณณรงค์เดชบอกว่าขอหวาน24 × 3ครับ24 × 3ไม่ได้72เองไม่ใช่หรอมันก็ไม่ถึง75ไม่ถึง3 ใน 4ป่ะหรือนี่ก็คือเป็นแบบความหวานสไตล์ของคุณณรงค์เดชอ่ะลองบอกงี้ก็ได้หรือว่าแบบขอหวาน25 × 2ครับวันนี้ผมขอ25 × 4เลยครับก็คือหวานเต็มร้อยก็ลองดูนะก็คือให้น้องๆที่คาเฟ่เนี่ยเขาได้ฝึกสมองไปด้วยนะครับในการสั่งน้ำของเราก็ดีเหมือนกันนะคุณลงเดชถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้นะครับเที่ยงอีก12 นาทีนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับ DJ Bo นะครับคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เหมือนเดิมพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับมาดูข้อความกันหน่อยดีกว่านะฮะเขาบอกว่ามีคนง่วงนอนค่ะคุณจัญญาส่งมาใช่ครับผมเองครับเรียกว่ายืดอกรับไปเลยนะครับคุณแมวดำนำโชคบอกว่า10 ลูกเน้นๆนี่คือทุเรียนนะครับเที่ยงนี้ไม่ต้องกินข้าวและน้องในทีมบอกเดี๋ยวหนูปอกให้เองไปเคาะน่าจะต้องผ่า 3-4 ลูก 3-4 ลูกลูกละ5โลเลยนะคะหมอเบาหวานกำมือแล้ว1คุณแมวดำใจเย็นๆสิค่อยๆกินทุกวันถ้าจะกินทุกวันมันต้องค่อยๆเนาะเฉลี่ยกันไปวันหนึ่ง 3-4 ลูกอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับคุณแมวดำครับด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณเบียร์นะครับบอกสวัสดีครับ JD โบ DJ โบครับไม่ใช่ JD นะครับเขาบอกมุกดาหารเนี่ยร้อนเหมือนวันโลกจะแตกเลยครับแต่บ่ายๆฝนน่าจะรออยู่โอเคขอให้ฝนมาเร็วๆนะให้มันแบบคลายร้อนกันหน่อยนะครับโอ้แต่ว่าคนขับรถใช้รถหรือว่าคนขายของค้าขายอยู่ข้างนอกอาจจะลำบากกันเนาะก็ช่วงนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะมันเข้าหน้าฝนแล้วว่ะคุณผู้ฟังนะครับร้อนด้วยฝนด้วยนะครับอ่ะเมนูอาหารเริ่มมากันแล้วอันนี้ละเอียดเลยคุณทาโร่ส่งมานะครับบอกว่าเตี๋ยวน้ำตกหน้าวัดรวกค่ะข้าวเหนียวมูลหน้าวัดรวกอร่อยมากวัดรวกเนี่ยอยู่อำเภอพระประแดงค่ะอยู่รัดนะนี่ที่แรกผมคุยกับพี่ต๊อกพี่หญิงว่ารัดนะคืออะไรคือราดน้ำหรือว่ากินแบบแห้งอ๋อไม่ใช่คือราดบูรณะนะครับแต่เขาเขียนสั้นๆคือคนถิ่นไงเขาจะเรียกอะไรสั้นๆราดนะคือราดบูรณะกินเตี๋ยวพระประแดงนะครับอันนี้คุณทาโร่เขาส่งมานะครับคุณนิตรดีส่งเมนูสลัดแซลมอนมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะจากคุณแอปเปิลนะครับคุณแอปเปิลมีหลายคนนะอันนี้คุณแอปเปิลนิตรดีนิดรดีนะครับคุณบีบีบอกที่โรงอาหารมีต้มจับฉ่ายผัดพริกหยวกใส่ไก่แล้วก็บกแตงโมนะคะคุณอรพินส่งข้าวผัดสั้นๆมาเลยไม่ได้บอกว่าเป็นข้าวผัดอะไรนะครับแล้วก็มีอีกมีคุณอรพินเช่นเดียวกันมีคะน้าหมูกรอบไข่ดาวด้วยนะครับคุณชมพลนุชส่งแกงส้มปลากระพงเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เที่ยงแล้วด้วยใครที่กำลังจะออกไปทานข้าวก็ลองดูเมนูที่ลองบอกไปชอบเมนูไหนเลือกได้เลยนะครับเปิดชั่วโมงด้วยงานจาก25 อ้าวนี่คือเลดี้ครับผมอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ Green Wave ครับ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อน I'm not a morning person and you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอ่ะ
0: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน 2 ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
1: รับทราบ

0: เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มายมีแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ใส่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่าง

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาครับสำหรับช่วงคัสเซ็ตคลับของเรานะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยหยิบเอาอีกหนึ่งงานของวงที่ชื่อว่า PrePG นะครับคุ้นกันไหมคุณผู้ฟังจะวง PrePG เนี่ยจะเป็นวงน้องๆ นะครับเป็นน้องๆผู้หญิงหมดเลยประมาณ11คนนะครับออกมาเดบิวต์ประมาณเดือนธันวาคมปี2006นะครับอันนี้เปิดแอบเปิดข้อมูลดูมาก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังเป็นน้องๆตอนนั้นเนี่ยตอน2020ออกมาผมว่าน่าจะประมาณแบบต้องมี13 14 15อะไรกันประมาณเนี้ยดูยังเด็กๆน่ารักมากนะครับแล้วก็วันนี้หยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันน่าจะหายคิดถึงกันพอสมควรนะครับสำหรับ PrePG ชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มเลยเพลงนี้ชื่อว่า Let's Go ตอนนี้น้องๆแต่ละคนน่าจะโตกันหมดแล้วเนาะก็20ปีมาแล้วอ่ะ PrePG ครับผม Let's Go ฮะ

0: มีหลายๆคนแจ้งมานะครับว่าตอนนี้บางเครื่องในแอปแล้วก็ในคอมเนี่ยภาพไม่มาแล้วก็บางคนบอกเสียงหายด้วยนะครับตอนนี้เราแจ้งทีมงานแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ว่าอีกสักครู่เดียวน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวเราแจ้งทีมงานเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าตอนนี้เที่ยงอีก50นาทีหมดช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าทีมงานปรับทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวช่วงพียูน่าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยู่กับพียูต่อนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับ11 โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับวันนี้ส่งมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมนูอาหารนะครับหรือว่าคุยเรื่องต่างๆนะครับวันนี้สนุกมากขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาเมากันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเมากันใหม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาวกรีนเวฟอีกเช่นเคยนะครับงานวันนี้ขอเป็นงานแบบสบายๆนะครับแล้วก็กลับบ้านก็รถไม่ติดขับไปหาลูกค้าก็มีแต่เรื่องดีๆขายงานอะไรก็ผ่านคุยกับหัวหน้าอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับก็หวังว่าจะครบทุกด้านแล้วเนาะวันนี้นะครับเอาไปว่าพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

LifeMate เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยล้อโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: การเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานัน เมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงสิบพยาถ้าเธอคิดถึงสิบพยาทิปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง

0: Blue Response TG
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
6: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนส์ TT
1: เปิดประมูลครั้งแรกของปีก็ทำราคาได้สูงสุดเลยนะคะ
2: ครับ
1: เมลอน
2: เมลอนเมลอนเลยไง
1: เนี่ยรออยู่เนี่ยแหละเมลอนผลไม้พรีเมียมขึ้นชื่อจากเมืองยูบาริบนเกาะฮอกไกโดนะคะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการถึง 5.8 ล้านเยนในงานประมูลครั้งแรกของปีนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดค้าส่งซัปโปโรเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ามันเป็นราคาที่ทำลายสถิติสูงสุดเดิมอยู่ที่5ล้านเยนตอนนั้นในปี2019นะคะคราวนี้คนที่ชนะการประมูลได้เมลอนพรีเมียม2ลูกนี้ไปนะคะคือฟูตามิเซกะนะคะเป็นบริษัทค้าส่งผักและก็ผลไม้จากเมืองคูชิโร่นะคะสำหรับเมลอนยูบารินะคะได้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นราชาแห่งเมลอนนะคะเนื้อก็จะมีแบบว่าสีส้มช้ำแล้วก็รสหวานในญี่ปุ่นน่ะเขาก็นิยมมอบให้เป็นของขวัญกันนะคะจากข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรเมืองยูบาริเขาบอกว่าเกษตรกรในพื้นที่นะคะมีแผนที่จะส่งออกเมลอนในปีนี้นะคะรวมประมาณ3ล้านกิโลกรัมมูลค่าเนี่ยนะอยู่ที่ราวๆสัก 2,000 กว่าล้านเยนนะคะคาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนี้ก็น่าจะเก็บผลผลิตได้เยอะสุด
2: ครับ
1: เมลอนรับผลไม้ซะหน่อยสีส้ม
2: พี่มีเมลอนสีเขียวไหม
1: สีเขียวก็โอเคนะเนี่ยตลาดตรงข้ามก็มี
2: อ๋อเหรอ
1: หวานฉ่ำใช้ได้เลย
2: อ๋อคือที่นู่นต้องสีส้ม
1: ฮะ
2: ที่นู่น
1: อ
2: ะ
1: มั้ง
2: แล้วเมลอนน่ะ
1: เมลอน
2: กับแคนตาลูปอะ
1: อ่าฮะ
2: ใกล้ๆกันนะ
1: ไม่ทราบเลยอะ
2: แคนตาลูปเนี่ยเปลือกสีขาว
1: ๆเปลือกเหรออ ่
2: า
1: ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ดิพี
1: ่อ๋อใ
2: ช่ใช่แล้วก็เมลอน
1: แล้วเมลอนเปลือกสีอะไร
2: สีส้ม พี่นี่เนาะ เนื้อสีส้มเปลือกก็ต้องสีเขียวสิ
1: อ๋อเหรอ
2: เอออ
1: ๋อมั่วไปหมดแล้วตอนน
2: ี้ไม่มั่ว
1: อ๋อเหรอ
2: จริงๆ
1: อ๋อเปลือกสีเขียวเนื้อสีส้มเนื้อสีเขียวเปลือกสีขาว
2: ไม่ใช่ถ้าเกิดไอตัวเนื้อสีเขียวเปลือกก็สีเขียวไงอ๋อ
1: เปลือกสีเขียว
2: ใช่ป่ะคุณผู้ฟัง
1: อ่ะแล้วถ้าเนื้อสีส้มเปลือกสีอะไรนะ
2: เขียวไง
1: ตอนเนี้ยไม่รู้แล้วว่าเมลอนเปลือกสีอะไรหรือว่าเนื้อสีอะไรแต่ตอนเนี้ยต้องไปกินข้าวแล้ว
2: ตอนเด็กๆอ่ะผมแยกไม่ออก
1: อ่า
2: ระหว่างเมลอน
1: คือน้ำลายเอื้องอันนี้หิวข้าวหรือหิวเมลอน
2: หิวเมลอนระหว่างเมลอนกับแคนตาลูปตอนเด็กๆอ่ะแยกไม่ออก
1: แยกไม่ออกแล้วตอนโตมาเนี้ยแยกออกยัง
2: ก็แยกไม่ออกเหมือนกันพี่แยกออกเหรอ
1: แยกไม่ออกเลยอ่ะ
2: บางทีมันก็ความละเอียดของเนื้อมันไม่เหมือนกัน
1: เออ
2: ใช่ป่ะ
1: แล้วแคนตาลูปสีส้มอ่ะอร่อยมั้ย
2: แล้วแต่ลูก
1: อ้าว
2: พี่บางลูกไม่หวาน
1: อ
2: ่ะมันก็ไม่ฉ่ำนะ
1: ไม่ฉ่ำ
2: มันแบบหวานเจือนๆแบบว่าจืดๆเงี้ยไม่อร่อย
1: ตกลงหวานหรือจืด
2: เจือน
1: ๆอ๋อเจือนเจือน
2: เจือน
1: หมายถึงว่าเนื้อหรือว่าหน้าเรา
2: หวานเจือนเจือน
1: อ๋อ
2: ไม่มีเหรอคำเนี้ย
1: มีมั้ง
2: โอ้ยรสชาติเจือนเจือนป่ะพี
1: ่รสชาติมันเฝื่อนเฝื่อนปะ
2: เจือนเจือน
1: อ๋อมันเจือนหรอ
2: ผสมกันไงระหว่างเฟื่อนกับจืด
1: เออมัน
2: รวมกันเป็นเจือนเจือน
1: อ๋อเป็นเจือนเจือนนั่นคือรสชาติ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรายังเจอกันเนาะ
2: ครับผม
1: เจอกันดีไหมนะ
2: เจอกันดีแหละพี่
1: เจอกันแล้ว
2: จ้า
1: เดี๋ยวมีกลิ่นอัปเดตจ้า
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT Green Wave เพลงดีดีกับ
2: ความรู้สึกดีดีสวัสดีวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะจ๊ะ

ช่วงนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงแบบขอสุดเลยชื่อเพลงแปลกๆเนี่ยข้อความเนี่ยขอเพลงน้ำปั่น

อุ้ยขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ช่วยกันส่งคำตอบมานะฮะใช่จริงๆด้วยรู้ไหมว่าเพลงน้ำปั่นของใครรู้ป่ะเพลงน้ำปั่นเนี่ยมันคือภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยคือเช็คของพิกซี่โอ้โหขอบคุณผู้ฟังนะครับช่วยชีวิตไว้นะน้ำปั่นนะ

0: ย้ำอีกทีนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเช็คนะฮะเช็คคุณผู้ฟังไม่ใช่เพลงน้ำปั่นนะฮะโอ้โห
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วาเชคเพรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับใครที่รอลุ้นนะครับว่าคอมมานไดไลฟ์ครั้งใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเตรียมตัวได้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะครั้งนี้นะครับใครไม่อยากพลาดนะครับติดตามให้ดีนะจ๊ะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 你送คั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้า
4: อยากหยุดงานสักหนึ่งปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดี
3: สู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
5: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
7: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามานะครับโอ้โหเป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังกันนานเหมือนกันนะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ก็อีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามานะครับ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: และซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Free Hand คุณผู้ฟังซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยโหยตกใจมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงรักครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าเมื่อถูกคนพบ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: เจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
2: What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
6: ์กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
6: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
5: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday FanpageGreen
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
8: มีข้อมูลนะคะจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติค่ะเขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยนะคะผลิตขยะพลาสติกปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า400ล้านตันเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเป็นsingle use plastic ใช้ครั้งเดียวแล้วก็
9: ทิ้ง
8: ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานสิ่งแวดล้อมในหลายๆประเทศทั่วโลกก็คิดว่าน่าจะร่วมกันแหละรณรงค์ให้เรื่องของการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะ

0: ภาคมของทุกปีค่ะโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Free the Ocean นะคะเมื่อปี2021ก็ตั้งขึ้นนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์แล้วก็เป็นการกระตุ้นนะให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันหรืออาจจะหันไปเลือกใช้วัสดุหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถจะเอากลับมาใช้ซ้ำได้หรือว่าย่อยสลายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะเพราะเวลาที่ขยะพลาสติกมันหลุดมันรอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: แล้วลองคิดดูว่าอ่ะไหลลงทะเลลงมหาสมุทรสัตว์น้ำระบบนิเวศกลับมาห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
1: อ
0: ีกหรือแม้แต่ที่เราได้ยินกันเนี่ยไมโครพลาสติกหรือว่าเศษพลาสติกขนาดเล็กนะคะที่มันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งในร่างกายของมนุษย์เราด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเราตื่นตัวในเรื่องของการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันมากขึ้นเหมือนกันเนาะอ่ะหลายๆคนก็เดี๋ยวนี้ก็พกถุงผ้าพกถุงอะไรส่วนตัวเป็นแบบประจำไปอยู่แล้วว่
1: า
0: คือออกนอกบ้านมันเป็นมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วว่าเอ้ยเราต้องแบบม
1: ี
0: ถุงติดไปอะไรแบบนี้เวลาเราไปซื้อของเราก็ไม่รับถุงเพิ่มหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: มีขวดน้ำมีแก้วน้ำอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองก็เอาติดไปด้วยเพราะอย่างหลายๆร้านเหมือนกันนะเขาก็จะมีใช่ไหมว่าถ้าคุณเอาแก้วน้ำส่วนตัวมาก็มีส่วนลดค่าเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นให้ก็แล้วแต
1: ่ให้กินน้ำฟรีเงี้ย
0: ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ฟรีนะ
0: อ๋อจะต้องจ่ายตังค์ด้วยจ้าอย่าเพิ่งฟรีเลยเท้เต้งร้านมีต้นทุนเนาะมันก็เห็นการกระตุ้นเตือนหรืออะไรอย่างงี้มากขึ้นนะคะในกลุ่มมนุษย์เราเนี่ยแหละคุณมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไหมที่เราแบบว่าได้ทำ
1: ช่วยลดหร
0: ออะไรแบบเนี้ย
1: แก้วน้ำไงแต่วันนี้ลืมเอามาย
0: ังไม่ได้กิน
1: ไม่ผมล้างแล้วก็ลืมเอามา
0: เราลืมเอามันก็ลืมกันได
1: ้แต่ว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยผมไปซื้อน้ำอัดลมขวดแก้วอ
0: ่ะ
1: ขวดแก้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ช่วยไหมช่วยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พลาสติกไงเป
0: ็
1: นขวดแก้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ราคาตกใจอยู่
0: หมายถึงว่าราคาแบบเป็นมิตรมากจนตกใจ
1: ราคาขวดละ15บาทนะพี่จริงน้ำอัดลมขวดแก้วที่เราเมื่อก่อนเรากินกันขวดละ4บาท5บาท
0: โอ้มันนานแล้วเนาะ
1: เนาะ
0: 1 2 3 4 5โอ้โห
1: สมัยก่อนเนาะคุณผู้ฟัง
0: ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ย
1: จำได้นะน้ำอัดลมขวดแก้วเนี่ยใส่ถุงพร้อมน้ำแข็งเนี่ยประมาณ6บาท7บาทใช่ป่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: โห้ยของพี่น่าจะสอก3บาทป่ะ
0: อุ๊ย
1: ใช่มั้ย 2-3 บาทป่ะ
0: อุ๊ยไม่อยากจะพูดต่อเลยอ่ะ
1: แล้วก็เป็นถุงพลาสติกแล้วก็มีไอ้หนังสติกอ่ะ
0: ไม่อยากพูดต่อเลยเดี๋ยวกระทบกระเทือนอีกหลายคน
1: ผมชอบนะฟีลนั้นน่ะ
0: ชอบ
1: เมื่อก่อนคุณฟังเมื่อก่อนน่ะเค้าใช้
0: ฟีลนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมี
1: มีเหรอใช้ถุงพลาสติกอ
0: าจจะไม่ใช่ราคาที่เคยฟีลนั้น
1: อ๋อผมชอบมากเลยที่เป็นหูหนังยางอ่ะหน
0: ัง
1: ยางผูกอ่ะที่มันแบบว่าถ้าเกิดน้ำหนักๆจะดึงๆๆๆได้อ่ะ
0: ชอบแบบนั้น
1: ชอบแบบนั้นแล้วสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นถุงที่มันเป็นหูหิ้วมาเลยอ
0: ่ะ
1: แบบนั้นอ่ะมันไม่ค่อยได้ฟิล
0: ก็ถ้าอยากได้ฟิลก็ลองกลับไปเปลี่ยนที่บ้านดูแล้วก็นั่งกินที่บ้านไปเลยจ้ะ
1: แล้วพี่เคยเจอป่ะ
0: ฮะ
1: แม่ค้ามัดไม่ดีอ่ะขาดแล้วน้ำหงถุงเลยอ่ะพี่เคยเจอป่ะ
0: เขาอาจจะรีบแหละลูกค้าเยอะไง
1: หนังติ๊กอ่ะแบบโอ้มัดไม่ดีอ่ะขาดทั้งถุงเลย
0: คุณแม่ค้าฝากขอไปรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวค่ะ
1: กะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
3: DJ playlist 55 minutes DJ PU
1: มีหนึ่งข้อความนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงนี้เขาอะได้ฟังเพลงนี้เฉพาะช่วงพี่อั๋นอย่างเดียวเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาขอเพลงฟ้ากลางเพลงเนี้ยผมก็เพิ่งเคยได้ฟังครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเพลงฟ้ากลางของระวิเด้นนะฮะมีคนส่งข้อความมาบอกว่าน้ำอัดลมสมัยใส่ถุงมียางรัดเนี่ย1บาทเองค่ะสมัยปี2519โอ้โห

พูดถึงน้ำอัดลมนะฮะสมัยก่อนนี่ขวดละบาท2บาท3บาทนี่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะฮะคุณป่วยว่าซาสีเมื่อก่อนขวดละ3บาทค่ะโอ้โหซาสีเนี่ยมีหลายคนนะเข้าใจว่ามันคือรูทเบียร์แต่เขาบอกว่าซาสีกับรูทเบียร์เนี่ยไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังถามหน่อยว่ามันต่างกันยังไงฮะ

โอ้โหอยากจับมือกับข้อความนี้มากเลยคุณผู้ฟังคุณปิญญพัฒน์นะเขาบอกว่าน้ำอัดลมซันเคลสก็อร่อยนะคะขวดละ2.50 บาทใช่เลยคุณผู้ฟัง ผมมาเคยพูดน้ำอัดลมยี่ห้อนี้กับพี่ต๊อกและพี่ต๊อกก็ไม่รู้จักว่าซันเคสคืออะไรผมมาชอบมากนะมันเป็นรสชาติที่ไม่มียี่ห้อไหนเหมือนยี่ห้อเนี้ยมันแปลกๆเออมันแปลกๆอร่อยแบบแปลกๆโอ้โหชอบมากข้อความนี้โดนใจโดนใจเพราะว่าไม่ค่อยจะมีใครได้กินสักเท่าไหร่นะฮะกับซันเคสนะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าเคยกินแต่น้ำเก๊กฮวยในตู้แก้วละ1บาทโอ้โหใช่เลยมีขายตามร้านขายยานะมีขายตามร้านของชำแต่ในชีวิตเนี้ยที่กินน้ำเก๊กฮวยในร้านในเนี้ยที่พีคสุดคืออะไรคุณผู้ฟังที่พีคที่สุดคือเวลาเรากินเสร็จใช่ป่ะเราจ่ายตังค์ปุ๊บเนี่ยเขาอ่ะต้องเอาแก้วไปล้างแล้วก็มาเติมใหม่ใช่ไหมแต่ของผมอ่ะจ่ายตังค์เสร็จเขาเอาแก้วนั้นอ่ะเติมน้ำเก๊กฮวยแล้วก็ขายต่อเลยหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนร้านดีกว่ารสชาติถูกใจนะแต่อนามัยถูกลืมคุณผู้ฟัง

ีหลายคนเสิร์ชตามเลยนะฮะว่าซันเคสนี่เป็นยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าไม่รู้จักชื่อนะแต่พอว่าพอเสิร์ชแล้วเห็นภาพเนี่ยอ๋อเคยทานอยู่ค่ะแต่จริงนะตอนเด็กผมอะที่ได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกนะฮะน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรอะซันเคสน้ำอะไรจำได้ว่าเพื่อนแถวบ้านเนี่ยบอกแล้วไม่ได้มีทุกร้านนะคุณผู้ฟังไอ้น้ำซันเคสนี่ไม่ได้มีทุกร้านนะมีเฉพาะร้านลับๆนะเออนะหากินไม่ได้ง่ายนะหากินยากอยู่นะซันเคสเนี่ยแล้วมีคนถามว่าซันเคสกับ RC อันเดียวกันไหมไม่ใช่คุณผู้ฟังคนละอันคนละอันซันเคสคือซันเคสไม่มีใครเหมือนเสียดายนะคนยุคนี้ไม่ได้กินซะละ

มีข้อความคุณพงสพัฒน์นะครับบอกว่าซันเคสนี่สมัยก่อนที่บ้านเนี่ยอาม่าขายครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยลักกินก็คือขโมยกินครบทุกสีเลยครับโดนด่าทุกวันโอ้ใครกินซันเคสบ่งบอกอายุมากจริงเหรอซันเคสนี่ก็ไม่ได้นานมากนะคุณผู้ฟังนะก็ยังทันกันอยู่แต่คิกาปู้นี่ไม่ทันจริงๆขออภัยจริงๆคิกาปู้ขวดละ1 บาทนี่ผมไม่ทันจริงๆนะฮะ

ลึกความหลังนะมีคุณผู้ฟังถามว่าเคยไหมฮะทันแบบน้ำอัดลมที่แบบว่าใช้เชือกฟางผูกแทนหนังยางไหมโอ้ยอันนี้ผมก็ทันอยู่อันนี้ยังทันอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ทุกร้านนะไอ้เชือกฟางเนี่ยเชือกฟางสีแดงบ้างสีชมพูนะโอ้โหอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ที่ฮาคือหน้าห้องผมเนี่ยเขาได้ยินผมคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องซันเคสใช่ไหมเขาถามพี่ยูใช้น้ำส้มไหมน้ำส้มนั้นซันควิกคุณผู้ฟัง

แล้วก็มีอีกยี่ห้อนึงใช่ไหมซันดิวโอ้โหซันดิวนี่ผมเลือนลางมากเลยอะเหมือนจะเคยกินนะซันดิวขวดเขียวๆไหมครับคุณผู้ฟังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะซันดิวเนี่ย

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

มาคุณผู้ฟังลือกันต่อนะครับอังคารหวานฉ่ำกับพี่ยูนะครับโอ้วันนี้หลุดธีมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมีคนบ่นว่าง่วงก็เลยจัดเพลงสนุกให้หลายเพลงเลยนะครับโอ้มีหลายข้อความพูดคุยกันถึงเรื่องสมัยก่อนเยอะมากๆเลยอ่ะมีเรื่องขนมเนาะมีเรื่องน้ำมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะใครที่เกิดทันยุคเมื่อก่อนอ่ะผมว่าสนุกเนาะคุณผู้ฟังนะว่าไหม

แก้ไขนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังซันดิวซันดิวอ่ะซันดิวคือตู้ขายน้ำนะเป็นร้านขายน้ำตามโรงเรียนนะไม่ใช่ยี่ห้อน้ำนะฮะอันนั้นเมาเท่นดิวขวดเขียวๆว่าเมาเท่นดิวรสมะนาวเนาะ

ไม่ค่อยได้ฟังใช่ไหมล่ะ ชื่อเพลงว่า Let's Go นะฮะจากเพชรพี่จีนะฮะเพลงนี้ก็นานอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังนะนานอยู่เหมือนกัน

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
5: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
6: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
5: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซัลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
11: ์อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทา

0: ับการ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05% อยู่ที่ 16.44 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 86.7% ต่อ GDP นะคะโดยสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวสูงสุดอยู่ที่ 4.24% ส่วนคุณภาพสินเชื่ออันนี้ยังน่าห่วงค่ะหนี้เสียหรือ NPL ในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 3.23% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.17 ล้านล้านบาทในขณะที่ข้อมูลเครดิตบูโรซึ่งครอบคลุมสินเชื่อนอนแบงก์และสหกรณ์นะคะก็พบว่า NPL เนี่ยสูงถึง 9.59% ขณะเดียวกันเขาก็มีการเตือนนะคะให้ติดตามความเสี่ยงจาก Virtual Bank ที่อาจจะช่วยให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถ้าขาดวินัยทางการเงินโดยหลายประเทศมี NPL ของธนาคารดิจิตอลสูงกว่าระบบธนาคารพาณิชย์แบบเดิมค่ะเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green News
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ังกันได้แบบชิลๆค่ะไม่ต้องเงยหน้าขึ้นมาดูแค่รู้ว่าเป็นเสียงพี่อ้อยก็รู้แล้วว่าบ่ายสามแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างวันอังคารค่ะอังคารส่งท้ายปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นวันที่เหนื่อยๆหรือแบบโหยพี่ยังมีพลังอีกเยอะได้เลยจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามทีขอให้ได้ฟังเพลงด้วยกันที่นี่นะคะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยที่ Green Wave ค่ะ

0: บางทีความอิจฉาก็ห้ามยากแต่ใช้ความอิจฉานั้นยังไงสำคัญสุดนะคะนั่งอิจฉาไปเรื่อยๆอิจฉาไปเรื่อยๆหรืออิจฉาแล้วย้อนกลับมาดูสิว่าเอ๊ะเราสามารถทำอะไรก็ตามให้คล้ายๆคนที่เราอิจฉาได้ไหมพัฒนาตัวเองได้ไหมงานจากพี่ๆวงฟลายค่ะและนี่คือคนขี้อิจฉา
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ฟังเพลงเพราะด้วยกันเรื่อยๆนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนก็ตามทีต้องมีสักเพลงแหละนะที่มันสามารถบอกได้ว่าพี่อ้อยคะวันนี้เพลงนี้ตรงกับหนูที่สุดเลยลองเลือกเพลงนั้นเข้ามาได้แล้วก็ส่งมาในแอป A-Time ฟังฟินนะคะง่ายจากอาร์มแชร์ที่คุณขอเอาไว้ค่ะ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: มีเพลงใหม่มาแนะนำกันบ้างค่ะในช่วงเวลาของ debut track นะคะงานของ Telex ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกอยู่แค่2คือน้องออมกับนาวแต่เขาก็พูดเสมอนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามการกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงขอให้สิ่งนี้เรายังเชื่อมต่อกันติดก็แล้วกันเพลงนี้ชื่อว่าพบกันอีกงานจาก Telex ค่ะ

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: มิสเตอร์ DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: วันที่มาเปิดตัวเพลงนี้พี่อ้อยเป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยน้องขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวดนตรีโดยแท้ค่ะทั้งพี่ป้างเองทั้งน้องขมิ้นเองนะคะขนาดเสียงริดริงเลไรตอนเริ่มต้นของเพลงอ่ะยังอัดเสียงจากที่บ้านอยู่เลยอ่ะจันสะท้อนใจเพลงน่ารักน่ารักอีกเพลงหนึ่งของน้องขมิ้นค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆนักเรียนนะคะใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงอ่ะรีบเลยตั้งแต่1มิถุนายน69เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมใช้งานไม่ได้แล้วนะอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแน่นอนค่ะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเลยและยังสามารถเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะได้ใช้กันแบบเนียนๆได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
1: งูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิม
0: แค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กการ์เรต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ090-197-8310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
9: กลัวไม่ทันมีแฟน
10: ปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
11: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: ช่วงนี้นะคะเราน่าจะได้ติดตามกันเนาะเรื่องของการแพร่ระบาดของอีโบลานะคะ
13: ใช่ใช่ใช่นี่เขาบอกว่าตอนนี้แพร่ไปในแอฟริกาใต้ด้วย
12: ค่ะนะคะบ้านเรานะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะบอกว่ามีมติให้ยกระดับมาตรการในการสกัดอีโบลาเนา
13: ะ
12: จากการสังเกตอาการเป็นการกักตัว21วันสำหรับคนที่เดินทางมาจากยูกันดาและเดียคองโกทุกคนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีอาการนะ
13: คะ
12: โดยจะจัดให้อยู่ในสถานที่ควบคุมของกรมควบคุมโรคภายในสถาบันบำราศนราดูรนะคะถ้าคนที่อยู่ระหว่างกักตัวเริ่มมีอาการป่วยอันนี้ก็จะถูกส่งตัวไปยังรักษาที่สถานพยาบาลที่จัดเตรียมไว้แยกต่างหากทันทีนะส่วนคนที่มีอาการป่วยตั้งแต่เข้ามาเลยเนี่ยก็จะถูกแยกกักในโรงพยาบาล21วันเช่นกันมาตรการนี้เริ่มทันทีนะคะคือก็บอกว่าครอบคลุมคนที่มีต้นทางมาจาก2ประเทศก็คือเดียคองโกและยูกันดานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็จะมีการปรับมาตรการต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการห้ามเดินทางนะคะคือคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศนี้คือก็มีเข้ามาต่อเนื่องเฉลี่ย 5-7 รายต่อวันแต่ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนเป็นกว่า10รายนะคะล่าสุดสูงถึง19รายในวันเดียวถึงแม้ว่าจะไม่มีเที่ยวบินตรงแล้วก็ต้องเดินทางผ่านประเทศอื่นเพื่อที่จะมาไทยก็ตามนะคะคือในที่ประชุมเขาก็มีความกังวลนะคะว่าถ้าเกิดระบบเฝ้าระวังไม่ดีพอเนี่ยมันอาจจะมีการหลุดรอดของผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าผู้ป่วยเข้ามานะคะและถ้าวินิจฉัยหรือว่ารักษาล่าช้าแน่นอนว่ามันเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศได้
13: ใช่ใช่
12: นะคะบวกกับจากปัญหาที่พบในมาตรการเดิมซึ่งกำหนดให้คนเดินทางต้องคุมไว้สังเกตอาการให้รายงานตัว21วันพบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถติดตามตัวคนเดินทางได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนสถานที่พักบ่อยครั้งนะคะแล้วก็มีคนเดินทางบางส่วนไม่ความร่วมมือในเรื่องของการแจ้งข้อมูล
13: นี่ไงเพราะจริงๆแล้วอะพี่ว่าบทเรียนจากโควิดเราต้องจำนะ
12: ค่ะ
13: นะคะนี่ขณะว่าเมื่อเช้ามันมีข่าวอัปเดตกันอยู่อันนึงก็คือว่ามีนักกีฬาจากคองโกเขาต้องไปเล่นฟุตบอลโลก
12: ค่ะ
13: แล้วอเมริกาบอกว่าต้องกักตัว
12: ใช่ใช่21วัน
13: ก็ไม่เห็นต้องกักเลยนี่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่แถวคองโก
12: คือเขาบอกว่าเขาค้าแข่งอยู่ใน
13: ทวีปยุโรป
12: ใช่
13: ค่ะแต่ก็มีโค้ชนะ
12: มีสตาฟโค้ชบางส่วนเลยนะคะ
13: เพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าเอ้ยไม่โดนหรอก

0: เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะมันกระจายเร็วมากในอีโบลาเนี่ย
1: คือเราพูดยังไงก็ได้นะเอาจริง
0: ถูกที่สำคัญคือวัคซีนยังไม่
1: ม
0: ีและเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยมีอัตราของการสูญเสียหรือเสียชีวิตตั้ง 40%
1: ใช่
0: ระวังไว้ก็เป็นเรื่องดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ทั่วประเทศ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
0: 1 Podcast ซึ่งตอนนี้พี่อ้อยทำแล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆคือเจ็บบำบัดคือได้คุยกับคุณหมอแพทย์และล่าสุดไม่รู้ว่าได้ไปฟัง Podcast อันนี้หรือเปล่านะคะในเอทามดูดีเนาะคือเป็นการพูดถึงเรื่องของการแอบรักแล้วก็มีคำหนึ่งที่พี่อ้อยชอบมากเลยอะหลายคนชอบพูดว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะค่ะคุณหมอแพทย์ยืนยันว่าไม่มีทางที่เราจะไม่คาดหวังหลายคนที่พูดว่าไม่คาดหวังอาจจะอยู่กับความคาดหวังขั้นสุดก็ได้วันนี้เพลงใน playlist พี่อ้อยค่ะจะมีทั้งเพลงที่เกี่ยวกับความคาดหวังมีทั้งเพลงที่เกี่ยวกับการไม่คาดหวังหรือเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังแต่จริงๆเนี่ยข้างในหวังมากคิดถึงเพลงไหนกันบ้างค่ะพี่อ้อยเริ่มต้นให้ใหม่เจริญปุระค่ะ

ดีใจจังเลยค่ะมีหลายๆคนที่ส่งข้อความมาบอกว่าหนูฟังแล้วค่ะเจ็บบำบัดนะคะในตอนที่เป็นเรื่องของการแอบรักนี่แหละจริงๆมันเป็นปัญหาความรักที่คลาสสิกสุดๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณหมอเองจะอธิบายในเรื่องของสมองว่าตอนที่เราแอบรักสมองของเรามันจะสั่งการว่าอะไรบ้างและมีอีกประโยคนึงที่ชอบมากเราแค่หวังว่าเราจะไม่คาดหวังค่ะเรื่องแบบนี้นะหวังมากเจ็บมากหวังน้อยอาจจะเจ็บน้อยหน่อย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มีบางข้อความที่ส่งมาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเราไม่คาดหวังค่ะแต่พอฟังเพลย์ลิสต์แล้วหนูว่าหนูคาดหวังไม่แปลกเลยคำว่าคาดหวังไม่ได้แปลว่าไม่ดีด้วยนะคะคาดหวังได้แต่เผื่อไว้สักนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้ดังหวังแค่นี้แหละ

ตองเพลงนี้ก็สุดมากนะคะนะให้ความหวังกันทำไมบางคนก็ไม่รู้อะไรของเขาเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าการหยอดการหยอดการหยอดแต่ไม่ได้จริงจังนะแล้วจะหยอดทำไมก็ไม่รู้แล้วโดยปกติค่ะเวลาที่เราชอบใครเขาหยอดหนึ่งเราซึ้งไปเป็นร้อยอยู่แล้วขอบคุณข้อความนี้ค่ะเพลย์ลิสต์วันนี้โดนใจมากครับพี่อ้อยครับผมมาแอบหวังเหมือนกันแอบห่วงใยน้องคนนึงเป็น LGBT เหมือนกันแต่เราอายุต่างกันเยอะบางครั้งนัดเจอกันทุกครั้งที่อยู่กับน้องมีความสุขจังเลยแต่ไม่กล้าบอกความรู้สึกครับได้แต่หวังว่าน้องน่าจะรับรู้กับสิ่งที่ผมทำลองเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนได้ค่ะเหมือนเพลงนี้ไงอย่างได้ก็ได้เพื่อนอย่างน้อยก็ได้เพื่อนมา1คนอย่างน้อยก็ได้พี่น้องมา1คนแม้ว่าอยากจะเป็นมากกว่านั้น

0: Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: บางคนฟังเพลงจนกระทั่งมีคำถามพี่อ้อยคะแล้วเราควรจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังดีก็อย่างที่บอกค่ะคาดหวังมันห้ามยากก็คาดหวังเถอะแล้วก็เผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังบ้างแค่นี้แหละเพราะการไม่คาดหวังทำยาก

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

พลงเพราะจังขอบคุณในการช่วยกันเลือกด้วยนะคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะมีทั้งความคาดหวังมีแต่ความไม่คาดหวังหรือต่อให้คาดหวังแล้วไม่ได้ดั่งหวังก็หลายเพลงเลยปิดท้ายที่เพลงนี้กันละกันนะคะมีข้อความที่คุณส่งมาบอกว่าพี่อ้อยคะเล่นเพลงดาวได้ไหมอ่ะได้สิแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีทางเห็นดาวตอนนี้เป็นเพลงหนึ่งของการไม่คาดหวังเหมือนกันก็แค่อยากบอกอะแต่ข้างในแอบหวังใช่ไหม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: ถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตดีนะคะคุณนึกถึงเรื่องของอะไรกันบ้างบางคนบอกว่าคิดถึงภาพวันที่เรามีการงานที่มั่นคงละมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่ส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวได้นะคะจริงๆแล้วนิยามชีวิตดีแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่ว่าคำตอบของคุณจะคืออะไรนะมันจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะคือตัวเราเองกรุงเทพประกันชีวิตค่ะอยากชวนทุกคนมานิยามชีวิตดีกันใหม่เพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการมีชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดเริ่มจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนเริ่มจากใส่ใจสุขภาพร่างกายเราต้องดูแลให้พร้อมลุยต่อในแต่ละวันใส่ใจวางแผนการเงินค่ะให้รัดกุมพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันนะคะใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่สามารถส่งต่อพลังให้กับเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยและยังสามารถดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและยังสามารถปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินได้กรุงเทพประกันชีวิตค่ะลองโทรสอบถามที่02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ www.bangkoklife.com
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2519ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Rock

0: ูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้สามทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบูเลสปอนที
2: ดูไม่ค่อยมีแดดเลยนะคะ
3: นั่นสิคะมารับกลับบ้านอีกแล้วละมั้งเย็นนี
2: ้5โมงเย็น
3: เมื่อกี้บ่นหลังไมค์ว่าอยากเรียนภาษาจีน
2: จริงๆก็น่าสนใจนะพี่อ้อยน่าเรีย
3: นเ
2: อาไว้นะคะมีภาษาหนึ่ง
3: ใช่ๆค่ะควรมีค่ะควรมีไม่จะเป็นใครก็ตามนะ
2: นะคะเรียนให้เป็นประโยคนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้แค่บางคำ
3: แล้วก็ไม่รู้รูปประโยค
2: เป็นคำที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ด้วย
3: อาจจะไปเรียนคำด่าอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
2: ไม่ได้นะคะ
3: นะคะเราต้องเรียนรู้เพราะขนาดว่าดูซีรีส์จีนเยอะๆอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าได้ว่านี่ไงเรียนภาษาอยู
2: ่อยากไปเรียนภาษาเพิ่มด้วย
3: นะคะนักการสื่อสารค่ะกับคนทั้งโลกจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าจะเริ่มเป็นภาษาหลัก
2: เริ่มเป็นภาษาหลักนะคะ
3: จีน
2: ก็เริ่มขึ้นเป็นภาษาหลักเหมือนกันนะคะ
3: สลังเฮโยกับเกาหลีซะหน่อย
2: เกาหลีด้วย
3: ญี่ปุ่นอ่ะ
2: นะโอ้โห
3: สนิทเอาจริงๆนะพี่ว่าเอาแค่
2: หลายภาษา
3: ในโซนเอเชียเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะ
2: นะคะเหมือนเวลาถ้าไปบ้านเขาก็ยังแบบสื่อสารได้บ้างหรือไม่กล้าใช้ภาษากายแล้วกัน
3: บ้าเหรอภาษา
2: ภาษามือ
3: ใช้ภาษามือค่ะ
2: นะคะอ่ะต่ออันนี้ค่ะต้องอบรมกันแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเขาจัดอบรมแล้วค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะมี2รุ่นมีรุ่นสำหรับผู้บริหารเขตนะคะก็คือผู้อำนวยการเขตผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ข้าราชการสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียนนะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขตนะคะแล้วก็มีข้าราชการสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียนนะคะคือทางรองปลัดกทม.คุณธนิตตันบุคลีบอกว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดดีที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งการอารมณ์ก็บอกว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องของกฎหมายด้วย
3: ใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะคัดเลือกคนที่จะมาเป็นพ่อเมืองนี่ฟังให้ดูเป็นแบบว่า
2: พ่อเมืองนะ
3: สับพิเรียดมาเป็นพ่อเมืองของเราให้ดีที่สุดปลายเดือนมิถุนายน
2: ค่ะ
1: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

0: อนรักยังรักไม่ค่อยเท่ากันค่ะตอนเลิกกันอย่าหวังว่าความผูกพันจะเท่ากันเป๊ะๆนะคะแต่ที่สุดแล้วต่อให้แยกย้ายนะก็ยังแอบคิดอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าเธอยังมีฉันอยู่ในส่วนความทรงจำที่ดีไหมฟังเพลงแล้วยังคิดถึงหน้าฉันอยู่ไหมไปกินอาหารที่เดิมๆยังคิดถึงฉันหรือเปล่า
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ต่อเนื่องมาถึงชั่วโมงนี้เลยนะคะชั่วโมงที่แล้วเราคุยอีกหนึ่งเพลงของความคาดหวังและไม่คาดหวังมีข้อความหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยยังไม่มีเพลงนี้ไม่ได้นะเปิด

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

กำลังดูเลยค่ะว่าจริงๆนะในช่วงคาสเซ็ตครับพี่อ้อยหยิบเพลงนี้มาเล่นน้อยมากคือมักจะเล่นตอนที่มีคนขอแล้วก็พอเล่นเสร็จปั๊บข้อความส่งมาเต็มเลยอะบอกพี่ฟังแล้วคิดถึงสมัยม.ต้นจังเลย ได้เลยเพราะเพลงนี้มันต้องมีอดีตของพวกเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วล่ะ Project H ค่ะไม่นานมานี้เพิ่งจะไปอัดพอดแคสต์กับคริสหอวังแล้วยังบอกน้องคริสเลยว่าก่อนหน้านี้พลอยหอวังอะก็ชวนพี่อ้อยไปอัดพอดแคสต์แล้วนะกลายเป็นว่าทั้งพี่ทั้งน้องได้สัมภาษณ์พี่อ้อยทั้งคู่เลยและยังคุยกันเลยค่ะว่ามีครั้งหนึ่งน้องพลอยหอเคยมาคุยในคลับ Friday Show ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเขาว่าร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าร้องเองไม่ได้เขาร้องไม่ดีใครบอกน้องเพลงที่พลอยร้องอะยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เลยค่ะงานจาก Project H วันที่เธอดูแปลก

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: นี่จะว่าไปเพลงเมื่อกี้ดูเป็นความเป็นอดีตของหลายๆคนนะคะบอกว่าฟังเพลงนี้ตอนสัมภาษณ์งานปี1999ร้องให้เขาฟังค่ะได้งานเลขาผู้บริหารเฉยเลย เดี๋ยวนะเนื้อหามันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการเป็นเลขานะไม่เข้าใจจริงๆอันนี้บอกว่าฟังแล้วคิดถึงตอนม.ปลายช่วงนั้นอยู่ในระหว่างการแอบรักใช่ไหมคะมาถึง Smiley Request กันบ้างโดย Smart Social Bank for All Life ค่ะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: มีข้อความส่งมาอยากฟัง2คนในร่างเดียวอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะนูโวก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตโอ้โหปีนี้คอนเสิร์ตเยอะมากจริงๆอ่ะมาถึงบ้านเติมทุนค่ะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะข้อเสนอพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆค่ะเริ่มต้นที่3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นยังมีการสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและก็ยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึงแสนบาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ค่ะที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวกราบเลย
2: โอเค
3: ปอง
4: เปี้ยง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้งปลาหมึก
8: หมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกองค์เพี้ยง
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
3: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบาๆ
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

บาร์นัสสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์นัสสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามกันนะคะกับทินสุที่น่าทองชื่นสำนักสิ่งแวดล้อมกทมค่ะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ

0: ข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: มีเพลงฮิตมากมายค่ะ Trim and Down และนี่คือหนึ่งในนั้นด้วยกับวันเกิดฉันปีนี้ชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะและ Drive Feel Home เหมือนเดิมเลยเพลงเพราะที่คุณอยากฟังก่อนถึงบ้านและแน่นอนสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทลุ้นได้ทุกเย็นค่ะกติกาไม่มีอะไรมากไม่ต้องเหนื่อยเอ๊ะบางคนบอกว่าตรงลุ้นนี่ราคาเหนื่อยแค่ส่งข้อความว่าอยากฟังเพลงอะไรที่สุดนะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับแค่นี้เอง
1: Green Wave 106.5 FM

งใหม่ของพลพลค่ะและนี่คือไร้น้ำหนักค่ะในบางวันนะอยากลอยบ้างเนาะลอยๆพริ้วๆอยากเจออะไรก็เจอรับมือกันตามอาการบ้างอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะเหนื่อยมากพรีเซนต์งานมา4ครั้งละยังไม่ผ่านสักทีแต่ก็สู้นะคะแล้วก็บอกว่ายังยิ้มได้ด้วยเนาะเอานะอย่างน้อยพรีเซนต์งาน4ครั้งแล้วบังเอิญมันไม่ได้สักทีให้ถือว่าจะได้รู้ว่าไอ้4ครั้งที่ผ่านไปอะปัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปได้ตั้ง4อย่างละครั้งต่อไปขอให้ได้

0: ใครสมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวเรานะคะนะบางทีคาดหวังจังเลยว่าเธอต้องอย่างนั่นต้องอย่างนี้ก็รักกันในข้อดีและบางทีอาจจะต้องมองข้ามข้อเสียบางข้อ
1: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: อาจจะด้วยเป็นคนที่จัดรายการตอนเย็นนะคะตอนนี้มันเป็นวิถีของพวกเราเลยนะซึ่งดีมากเลยนะหลายคนฟังกรีนเวฟไปแล้วออกกำลังกายไปด้วยดีมากจะเป็นวิธีการไหนก็ตามทีนะคะเดี๋ยวหลังเบรกขยับเพลงขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันประกอบการออกกำลังกาย
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมคิดว่างูสวัสดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
1: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: าติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

จะสะใจคนกำลังออกกำลังกายเห็นบอกว่ามาจากราชภัฏเชียงรายด้วยนะคะไปออกกำลังกายอยู่แถวนั้นด้วยได้เลยขอให้เหงื่อออกได้ทุกวันนะคะอ่ะสักอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันค่ะสำหรับคนชอบออกกำลังกาย

0: งูสวัสดป้องกันได
1: ้หลายโรคต้องรู้เสี่ยงงูสวัสดกว่าปกติหนึ่งในนั้นคือผู้ป่วยไตเรื้อรังครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตซึ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสดมากขึ้นสูงสุดถึง 1.4 เท่าอีกทั้งโรคงูสวัสดยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายสูงขึ้น 36% และถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้องูสวัสดแล้วผู้ป่วยโรคไตก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกสูงถึง 20% อีกด้วยดังนั้นการป้องกันงูสวัสดในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัสดควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: นะคะบางคนตั้งใจถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น50 plus เพราะบังเอิญว่าในอายุเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันมันเริ่มลดลงและยิ่งถ้าใครก็ตามเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยได้นอนนะคะแล้วก็ไม่เลือกอาหารที่ดีเป็นประโยชน์เนี่ยงูสวัสดสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเรามีเชื้องูสวัสดอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะภัยเงียบอันตรายของวัย 50 plus ค่ะเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วอาการปวดยังฝังอยู่ตามแนวเส้นประสาทอยู่เลยบางคนปวดเป็นเดือนเป็นปีงูสวัสดป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะจะได้ไกลๆจากงูสวัสด
0: Drive you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: มาค่ะมารับสิทธิ์เติมน้ำมันไปได้เลยนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะทิพย์เลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยคุณแป้งสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะพี่อ้อย
2: สวัสดีค่ะแป้งจ๋าทำอะไรอยู่ตอนนี้
3: กำลังขับรถค่ะกำลังจะกลับบ้านค
2: ่
3: ะ
2: นะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะอีกไกลไหมเนี่ย
3: ก็ไกลอยู่ค่ะก็ประมาณ3กิโล
2: เสียงแอบหงอยอันนี้เป็นเสียงหงอยๆหรือตื่นเต้นคะ
3: ตื่นเต้นค่ะพี่อ้อยครั้งแรกเลยค่ะที่กินเวทโทรมาค่ะ
2: ยินดีจ้ะยินดีอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิดให้ก่อนแป้งถึงบ้าน
3: การเดินทางค่ะของชาติสุชาติค่ะ
2: อ๋อส่งให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
3: ส่งให้ตัวเองเลยอันนี้ส่งให้คุณพิเศษค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะถือว่าเป็นเพลงประกอบการเดินทางของน้องแป้งค่ะเดี๋ยวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะแล้วก็เดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะ
3: ค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะยินดีที่เราได้คุยกันสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเป็นเพลงที่ละมุนละมุนค่ะเอาล่ะส่งท้ายกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน Green Morning Show นะคะสวัสดีค่ะบทความที่ฉันได้เขียน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: จ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: Sis ค่ะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8ไม่ถ่ายไปตาม

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น

0: ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
2: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ไว้ติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับสินสุทินาทองชื่นทีมชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR Congo ที่คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ52ปีออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้นักกีฬาเข้ากักตัวในพื้นที่ปิดตามคำเตือนของตัวแทนทำเนียบขาวสหรัฐที่ระบุให้ทีมฟุตบอล DR Congoต้องกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังอาการอย่างน้อย21วันก่อนเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาโดยสมาคมฟุตบอลดีอาคองโกให้เหตุผลค่ะว่านักเตะหลักส่วนใหญ่รวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนใช้ชีวิตแล้วก็ค้าแข่งอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากในการติดเชื้อถึงแม้จะยอมรับว่ามีสตาฟโค้ชบางส่วนที่เพิ่งเดินทางจากดีอาคองโกเข้ามาสมทบในแคมป์ฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงประกอบละครน่ารักน่ารักนะครับได้ยิปโซแล้วก็พุทธพุทธิชัยนะครับมาร้องด้วยกันด้วยก็เป็นนักแสดงทั้งคู่ที่ไม่ได้มาสายที่เป็นนักดนตรีหรือว่านักร้องนะแต่ว่ามาทำเพลงประกอบละครก็เป็นเพลงที่น่ารักดีคนที่ดูละครก็จะอินตามไปด้วยที่ไม่ได้ดูละครก็จะอยากตามไปดูละครด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นละครที่แบบว่าผ่านมานานแล้วเนาะแต่ก็พอได้ฟังเพลงแล้วก็แบบนึกถึงเพลงที่นึกถึงละครที่มันเราได้ดูกันด้วยนะครับทุ่ม5นาทีครับเดินทางไปกันกับเฟียสนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM มาต่อพี่อ้อยตอนนี้แหละตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึง4ทุ่มเลยครับ

นนี้แค่ move ไปก่อนนะกับเพลงที่มันสนุกสนุกแบบนี้นะครับหลายๆคนส่งข้อความมาบอกว่าตอนเย็นแล้วดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะฟังเพลงมันสนุกสนุกก็โอเคดีใช่แล้วครับวันนี้เป็นฟิลปล่อยจอยจริงมีคนส่งข้อความเข้ามาหลายข้อความมากนะครับว่าตอนนี้กำลังออกกำลังกายอยู่มีทั้งนักวิ่งนักเต้นแอโรบิกอะไรคนทำงานบ้านอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทักทายทุกคนด้วยนะครับแอคทีฟกันมากๆอิจฉาจุง

ช่วงนี้เห็นคนไปกองกันอยู่นะธนาคารกรุงไทยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปยืนยันตัวตนเนาะเกี่ยวเรื่องของโปรเจกต์ไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงจะได้ใช้สิทธิ์อย่าลืมเอาไปใช้กับรถไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ

ในช่วงนี้นะฮะที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มาอยู่เรื่อยๆบอกว่า AI ก็มาช่วยงานได้เยอะมากนู่นนี่เยอะแยะต่างๆนานาล่าสุดมีบางสำนักออกมาพูดแล้วนะครับว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของการใช้ AI ในบริษัทเนี่ยสูงมากจนบางทีบอกว่าเอ๊ะต้องทำยังไงดีบางบริษัทบอกว่าค่าใช้จ่าย AI สูงเหรอก็ลดคนสิอุ้ยอย่างนั้นได้เหรอฮะอีกสำนักหนึ่งออกมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้ AI เยอะๆเนี่ยพอพึ่งพา AI เยอะๆแล้วตัดไปเลยไม่ให้ใช้ปรากฏว่าความสามารถในการคิดเองหายไปเยอะมากเลยนะครับถึงขั้นขอร้องแบบร้องขอชีวิตเลยทีเดียวบอกว่าขอเอามาเองเถอะให้ช่วยทำงานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดสินใจอย่างเช่นการรวบรวมข้อมูล AI ช่วยหาได้จัดการได้แต่ถ้าขั้นตอนสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ย Final Decision ยังให้ AI ตัดสินใจด้วยแบบนี้คงไม่ต้องมีคนแล้วล่ะครับ

0: ว่าเปิดเพลงสนุกสนุกเพลงนี้คือเพลงที่มาฟังส่งเข้ามามากที่สุดเพลงหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับบอกว่าชอบเพลงนี้ช่วยเปิดให้หน่อย
1: Good news
0: ปิดท้ายไปนะครับโอเคนะคะจากCatalia English นะครับแล้วก็มีภาชนะจาก Trams Kingdom ด้วยปลายชั่วโมงนี้มี Good News มาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินหมุนอยู่ในช่วงนี้แล้วก็มีรถด้วยนะครับใครที่สนใจตอนนี้ Car Forecast มีข้อเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car Forecast มาฝากนะครับปรับดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนสบายเลยเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนทำให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มมากกว่าเดิมนะครับมีรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อไม่สะดุดนะครับมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกว่าคุ้มสุดๆกับการรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash ครับเริ่มต้นเพียง 0.24% นะครับได้วงเงินเต็ม 100% แล้วก็อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีด้วยผ่านแอปGo by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และรถยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัคร Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถที่027407400ครับหรือว่ากรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
2: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อั๋นแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
3: พี่อั๋นเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะพี่อั๋นงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
3: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: โกโกโก we are go
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ประกอบการ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยกระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
6: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติหรือ NDRC ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีนยืนยันนะคะว่าการเปิดประเทศเป็นนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลจีนและรัฐบาลไม่เคยบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีจีนปฏิเสธการลงทุนจากต่างประเทศค่ะโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของจีนและต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของประเทศโดยจีนบอกว่าจะยังคงดำเนินการตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
5: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: สองทุ่มครึ่งนะครับมีหลายคนบอกว่าออกกำลังกายมาแล้วอยากฟังเพลงแบบสไตล์คูลดาวน์ก็เปิดแบบเอาให้หนำใจกับเลยในช่วงนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหมันคูลดาวน์จังสบายใจสบายร่างจัดมาเลยจ้า

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนูนิวนะครับเพลงนี้ฤดูใหม่ที่ได้เดอะทอยมาร่วมทำเพลงให้ด้วยนะครับทักทายคุณวิด้วยบอกว่าคุณวิบอกเพลงพี่ใหม่เพราะเหลือเกินฟังแล้วน้ำตาไหลเลยมีอีกซิงเกิลหนึ่งครับที่ซันนี่นะครับพระเอกสุดหล่อของเรามาคัฟเวอร์เพลงนี้ไว้นานๆที่จะเห็นเขาร้องเพลงนะครับแต่ว่าร้องทีไรเพลงเพราะตลอด

0: J Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: คืนนี้ใช้เพลงทำงานหนักมากเลยแต่ละเพลงก็นะฟังแล้วก็แบบโดนประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนนะครับรักเธอเสมอทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ของ DJ Playlist ด้วยนะครับมีดึงดันก่อนหน้านี้จากค็อกเทลแล้วก็พี่ตั๊กนะครับสลักจิตเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ฝากกันเข้ามานะครับบอกว่าเขาฟังหน่อยป๊อปแล้วก็ดาเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่สั้นๆแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมีเพลงพร้อมมาฟังกันต่อชั่วโมงหน้า
4: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailandpost จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
6: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by Seek ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
7: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกย่างดันหลอบบูเลสปอนที
10: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันกับดินสุทินาทองชื่นกองทัพซาอุดิอาระเบียค่ะได้เคลื่อนระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานไปประจำการแถบชานเมืองเมกะเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญจากทั่วโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีจำนวนสูงเกือบ2ล้านคนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกอิหร่านโจมตีด้วยนะคะก็ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังในช่วงนี้อย่างสูงสุดโดยจะมีการส่งโดรนลาดตระเวนตามแนวชายแดนแล้วก็เหนือพื้นที่ประกอบพิธีฮัจญ์และนอกจากนี้ในพื้นที่ประกอบพิธียังมีกล้องอัจฉริยะติดตั้งเอาไว้อีกกว่า 15,000 ตัวนะคะซึ่งสามารถสอดส่องได้อย่างทั่วถึงก็จะทำให้ทางการเนี่ยสามารถแจ้งเตือนอันตรายแก่ผู้แสวงบุญได้แบบเรียลไทม์ค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
9: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโดมจารุวัฒน์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครสกุณาซ่อนรักโดยภาษาสวยงามเหลือเกินนะครับเกิดมาเพื่อจะรักเธอชั่วนิรันดร์อะไรเงี้ยดูเป็นแบบภาษาแบบนิยายนะครับก็นี่คือความงามของการใช้ภาษาในการเอามาแต่งออกมาเป็นเพลงเวลาฟังเพลงแบบนี้ที่เขาใช้ภาษาสวยๆมากๆเป็นภาษากวีเงี้ยจะรู้สึกว่าเหมือนได้อ่านแบบบทกวีเลยในขณะที่เราฟังเพลงแบบหวานๆมาแล้ว 2-3 เพลงนะครับมีคนขอเพลงนี้หน่อยแทรกเข้ามาบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยเถอะค่ะจัดให้เลยฮะเพลงนี้จากพี่ช่าครับอยากฟังเองหรือว่าจะส่งไปให้ใครก็ไม่

0: นี่ก็เลเจนด์อีกคนหนึ่งเหมือนกัน
1: นักร้องระดับเวทีประกวดด้วยในปนัดดาเริงวุฒินะครับเพลงนี้เพลงครึ่งใจนะครับเอาเพลงเก่ากลับมาคัฟเวอร์ใหม่ซึ่งของเดิมเป็นของ The Innocent นั่นเองก่อนหน้านี้มีเพลงของพี่ก้อยสัญญาคัฟเวอร์ใหม่โดยพี่มิ้นท์มาลีวันนะครับใครที่ชอบฟังเพลงครับแบบว่าคือถ้าเกิดว่าบางทีเราเลือกได้บางคนชอบดูหนังบางคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่บางคนที่แบบชอบฟังเพลงจริงอยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่เราฟังเพลงเพราะที่สุดคือช่วงเวลาตอนกลางคืนตอนที่เราไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็ได้แบบจดจ่อได้ฟังเพลงที่เราชอบเพลงที่เราอยากฟังจริงๆนะครับเวลาที่เราได้ฟังเพลงแบบนี้ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีมิติมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆเนาะมากกว่าช่วงเวลาที่เราขับรถเพลินๆหรือว่าฟังเพลงประกอบการทำงานมันจะไม่ใช่เลยตอนตั้งใจฟังเพลงจริงมันมีหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นรวมกระทั่งวิธีการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่มันซับซ้อนเรียบเรียงใหม่อย่างในคัฟเวอร์ไนท์แบบนี้ซึ่งหาฟังได้เฉพาะที่ Green Wave นะครับ
2: Cover Night
3: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
2: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
3: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
2: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสหอยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
4: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: คือนี่เป็นเพลงใหม่ของวงที่ชื่อว่า Free Hand นะครับหลายคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนก็รู้สึกเป็นวงใหม่สำหรับเขานะครับแนะนำกันอีกทีนึงวงนี้เนี่ยมีสมาชิกกันอยู่นะครับอย่างเช่นเข้มเป็นนักร้องนำนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็มีแฮมนะครับเล่นกีตาร์นะครับมีโจ๊กนะครับเล่นเบสนะครับแล้วก็มีกาฟิลเล่นกลองสมาชิกวงนี้เนี่ยเขาทำเพลงกันเองด้วยเวลาศิลปินทำเพลงกันเองก็สามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นครับโดยเฉพาะเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดซึ่งเข้มนักร้องนำเนี่ยแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกในวันที่ตั้งคำถามกับตัวเองเพราะว่าการซัพพอร์ตและการได้รับความรักจากคนรอบข้างเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกขอบคุณมากๆรู้สึกดีมากๆนะครับเปรียบเหมือนการได้ถูกค้นพบนะครับแบบ you are found เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่มองเห็นเป็นที่ใส่ใจเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่าจะได้ positive feeling positive message อยู่พอสมควรมีข้อความบวกๆอะไรอยากจะเล่าให้คุณฟังหลายเรื่องเพลงนี้เมื่อถูกค้นพบจาก Free Hand ครับ

พลงนี้จากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบครับบางทีตอนที่เราหลงทางตอนที่เรารู้สึกว่าเราสับสนในตัวเองตอนที่เราสงสัยในชีวิตแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเราลองยื่นมือออกไปนะครับลอง reach out ลองไปหาใครสักคนที่เป็นที่พึ่งพาทางใจทางความรู้สึกได้มันก็จะดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่บอกว่าไปเอียงแบบเทแบบเหมือนไปพิงเขาอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแบบเฮ้ยแบบหาคนมานั่งคุยข้างๆหาเพื่อนมานั่งอยู่ข้างๆแบบนี้มันช่วยแบบทำให้เราใจฟูขึ้นมีกำลังใจที่ดีได้เยอะเลยนะครับแต่หลักๆนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีกำลังใจรอบตัวที่ดีก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบเพลงดีมากๆวันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงเพราะด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ตอนทุ่มนึงนะฮะที่นี่ Queen Wave 106.5 FM วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังเพลงเพราะแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันมาต่อกับชั่วโมงหน้ากับปอ

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับดินสุที่หน้าทองชื่นญี่ปุ่นค่ะเตรียมรับมือหน้าร้อนนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยอากาศจะร้อนจัดจนอุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติค่ะโดยสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติค่ะบอกว่าปีที่แล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนมีคนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นฮิสโตรกมากถึง 1,510 คนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เปิดข้อมูลการพยากรณ์อากาศในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนะคะเขาบอกอุณหภูมิทั่วประเทศญี่ปุ่นจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลนะคะสาเหตุมาจากความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นรวมไปถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ด้วยและนอกจากนี้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณรอบเส้นศูนย์สูตรในแถบตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ญี่ปุ่นเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
5: Green Wave.
3: DJ playlist 55 minutes DJ Paul

สียงร้องของแพรวคณิตกุลกับซิงเกิลในมิชัวได้โปรดนะครับผมแล้วก็อีก4เพลงต่อเนื่องเริ่มต้นชั่วโมงมาจะเปิดไมค์ไม่เปิดดีกว่าให้เพลงทำงานเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันยาวๆดีกว่านะครับ20นาทีหลังจาก4ทุ่มครับผมปอนันชัยดูแลคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้เลยนะครับ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนที่นี่ Green Wave นะครับวันอังคารที่26พฤษภาคมก็ใกล้ๆจะสิ้นเดือนก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็กลับมาเข้าสู่อากาศที่ร้อนอบอ้าวเหมือนกับช่วงที่เข้าหน้าร้อนเลยครับคุณผู้ฟังครับผมมีช่วงเวลาประมาณบ่าย3ของเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นไปถึง43องศาซึ่งหูร้อนกว่าช่วงต้นหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าร้อนกันอีกนะครับผมคุณฟังดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากๆช่วงเย็นมานี่ก็เมฆครึ้มกันเลยทีเดียวสำหรับกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับผมก็เพลงไหนเพิ่มเติมสำหรับค่ำคืนนี้ที่อยากจะได้ยินบอกได้นะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

ให้2เพลงเลยนะครับในช่วงเวลาของ Chilling Track ขอเพลงอากาศดีๆ Nursery Sound แต่ความจริงตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับเปิดให้เรียบร้อยสำหรับซิงเกิลนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมขอบคุณด้วยสำหรับค่ำคืนที่ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนี่ช่วยเลือกเพลงกันหลากหลายเพลงเลยทีเดียวทยอยดูให้ในทุกๆเพลงนะครับผมผู้ฟังครับผมถ้าเพลงไหนไม่ได้เปิดอาจจะไม่ได้มีเพลงนั้นอยู่ในระบบแล้วกันนะครับผู้ฟังครับ Chilling Track โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พลงจากโอลิมันเดย์นะครับกับเพลงจดจำก่อนหน้านี้โอ้โหหลากหลายเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังด้วยนะครับผมทิ้งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ4 ทุ่มกับอีก 53 นาทีซิงเกิลจากปามี่กับอยู่ต่อได้หรือเปล่าและชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆก็เสิร์ฟให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงที่อยาก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมครับหมอ
5: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้
6: อย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
5: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
3: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
5: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะศรีลังกาค่ะเริ่มเปิดให้พลเมืองจาก40ประเทศสามารถขออนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETA เพื่อการท่องเที่ยวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งคนที่ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางราชการหนังสือเดินทางบริการและหนังสือเดินทางธรรมดาซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิ์ ETA ฟรีจะสามารถเดินทางเข้าออกศรีลังกาได้2ครั้งภายในระยะเวลา30วันนับจากการเดินทางเข้าประเทศครั้งแรกส่วนคนที่ต้องการพำนักต่อเกิน30วันก็สามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามขั้นตอนแต่ว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามปกติค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

5ทุ่ม14นาทีนะครับคุณฟังกับชั่วโมงที่2กับผมปอนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับผมซิงเกิลที่ถูกขอผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินขอเพลงจดหมายจากพระจันทร์ครับนั่งทำงานอยู่ฟังเพลงชิลมากเลยครับผมเปิดให้เรียบร้อยอีกหนึ่งซิงเกิลจากยาย่าหญิงนะครับผมพูดไม่ออกเพลงนี้ก็ถูกขอมาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเช่นเดียวกันนะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าครับพี่แจมคอฟในไลฟ์ของเรานะครับผมไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าความสนุกครั้งใหม่เนี่ยถูกเตรียมไว้แล้วนะครับผมเหมือนจะมีเหมือนทีมงานเขาจะทราบรายชื่อศิลปินแล้วด้วยนะครับผมว่าใครจะมาเป็นศิลปินของ Cover Night Live ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เพราะฉะนั้นติดตามครับอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับผมสำหรับกิจกรรมที่โอ้คุณผู้ฟังชื่นชอบเหลือเกินนะครับเปิดจองบัตรเมื่อไหร่นี่เรียกว่าการช่วงชิงบัตรนี่โอ้โหหนาแน่นทีเดียวสำหรับข้อความในแต่ละครั้งนะครับผมวันนี้เลือกซิงเกิลจากวงไม้ที่เอาเพลงอ้าวขอตำชนะกันมา Cover

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับผมผู้สนับสนุนของเรา Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินงั้นจะลองฟองครับกับเธอยังคงเป็นคนเดิมที่

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ก่อนที่จะบ๊ายบายกันไปสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาเดบิวต์แทร็กกันดีกว่างานจาก Playground นะครับเป็นป๊อปร็อกจากค่าย Mi Records นั่นเองนะครับผมก็ส่งเพลงอบอุ่นล่าสุดอย่างเพลงแนบใจมาอบกอดความรู้สึกของแฟนเพลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมล่าสุดก็ส่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า18มนุษย์ทองคำมาให้เราฟังกันนะครับผมเขาบอกว่าเพลงนี้ไม่ได้ชวนแค่ฟังนะครับแต่ชวนให้ฝึกความแข็งแกร่งภายในเพื่อจะรับมือกับศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดอย่างความรักนั่นเองนะครับผมเพลิดเพลินกับเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนฟังเพลงเพราะๆต่อกับอีกหนึ่งดีเจก็คือดีเจพี่แบมของเรานั่นเองนะครับส่วน4ทุ่มพรุ่งนี้ของวันพุธนะครับปอมาปกติเลยเพราะฉะนั้นเราเจอกันใหม่ขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแฟน

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับติณสุทินาทองชื่นมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลามากกว่า900รายแล้วนะคะโดยจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดซึ่งมีประชาชนเกือบ5ล้านคนอาศัยอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งโดยประชากร1ใน4ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอีก1ใน5เป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศค่ะซึ่งความรุนแรงเนี่ยนะคะกำลังบีบให้ประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบอย่างหนักนะคะต่อความพยายามที่จะยกระดับการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาและการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะสถานการณ์ด้านความมั่นคงและก็ความหวาดกลัวยังส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นในชุมชนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญต่อการควบคุมโรคค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามค่ะ
8: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: ทั่วประเทศ

ต่ว่าไปทุกวันนี้นะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังที่ขอเพลงผ่านดีเจเพราะรู้ว่าอีกคนนึงเขาก็ชอบฟังคลื่นวิทยุเดียวกันนะคะแต่คืนนี้ยังไม่รู้ว่าจะขอเพลงอะไรฟังด้วยตัวเองหรือว่าอยากจะส่งเพลงไหนให้ใครฟังก็อยู่ฟังเพลงเพราะกันไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะเที่ยงคืนเนี่ยบิ๊ก18นาทีเวลาเตรียมเข้านอนของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่จะมาบอกกู๊ดไนท์กันในแต่ละคืนนะคะผ่านแอป A-Time ฟังฟินของเราหรือถ้าใครยังอยู่กันยาวถึงเช้าหรือจะแค่ตี2ไปพร้อมๆกันที่นี่เพลงเพราะเยอะมากอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจแบมพลาดิษฐ์สวัสดิ์นะคะดูแลทุกเพลงที่นี่กรีนเวฟค่ะ

0: ว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังเพลงเพราะที่ตัวเองขอฟังมานะคะก็คงจะฟังไปแล้วก็แอบยิ้มไปแบบเงียบๆนะคะกับเพลงที่คุณอยากฟังในคืนนี้พูดลอยๆขอมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนนะคะรวมไปถึงวันนี้ปีที่แล้วของมิวหรือว่ามิวยูด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
7: ข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าปีนี้จะได้ดูคอนเสิร์ตของพี่ใหม่เจริญปุระนะคะแล้วก็เกสคนหนึ่งหรือว่าแขกรับเชิญคนหนึ่งก็อยากจะให้กลิ่นเวฟช่วยเปิดเพลงของเขาเป็นการอุ่นเครื่องให้ฟังก่อนที่จะได้ไปเจอบนเวทีคอนเสิร์ตจริงๆนะคะพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนค่ะ

0: งานจากไมโครนั่นเองนะคะเสียงของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนค่ะแหมบอกมาด้วยนะว่าเพลงนี้ฟังตอนม.1เลยค่ะไม่ต้องคำนวณอายุกันแล้วนะขอบคุณมากนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ Smiley Request นะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคริน Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน ค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคริน Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน

ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง

0: พลงนี้ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องนำอย่างเข้มนะคะของวง Freehand เนี่ยเขาบอกว่าแต่งมาจากความรู้สึกในวันที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าการซัพพอร์ตแล้วก็การได้รับรักความรักเนี่ยจากคนรอบข้างมันทำให้รู้สึกขอบคุณนะคะเหมือนการที่เราได้ถูกค้นพบแล้วก็ทำให้รู้ว่าในวันที่เรามีคำถามและสงสัยในตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราอยู่เหมือนกันนะคะงานใหม่จากพวกเขาเมื่อถูกค้นพบเปิดให้ฟังในช่วงนี้ค่ะ Cover
1: Night โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที

0: ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหลับคาโต๊ะทำงานเห็นบอกว่ากำลังตรวจงานน้องๆอยู่นะคะอยู่หน้าคอมนี่แหละค่ะอยากได้เพลงแบบจังหวะโจ๊ะพรึมๆ มันเข้าไหมเนี่ยที่คุณบอกมาเนี่ยโจ๊ะพรึมๆไม่ได้อยู่เนาะนี่คืองาน cover จากน้องแก้มวิชยานีนะคะล่าสุดที่ขึ้นเวที Cover Night Live Gatsby Gala ของเราใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศไปด้วยอยากจะฟังเพลงแบบนี้รวมไปถึงเพลง cover อื่นๆที่แก้มและออฟปองศักดิ์นะคะร้องให้เราได้ฟังกันก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะทาง YouTube A Time Online นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามในครั้งต่อๆไป Cover Night Live ครั้งใหม่กำลังจะมาแล้วนะคะสร้างค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งใครที่พลาดรอบที่แล้วคราวนี้ห้ามพลาดอีกนะ Cover Night
1: Live โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารเม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนทีจี
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะธนาคารโลกค่ะกำลังเร่งเปิดช่องทางช่วยเหลือฉุกเฉินให้ประเทศต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามโดยมีถึง27ประเทศนะคะที่เริ่มเดินหน้ามาตรการเพื่อเข้าถึงเงินทุนจากโครงการเดิมของธนาคารโลกอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบต่อพลังงานโลกคือทั้ง27ประเทศนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม101ประเทศที่มีสิทธิ์เข้าถึงวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินล่วงหน้าของธนาคารโลกซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถเบิกใช้ได้รวดเร็วในช่วงวิกฤตในจำนวนนี้นะคะมี54ประเทศเข้าร่วมในโครงการ Rapid Response Option ที่เปิดทางให้รัฐบาลสามารถเอาวงเงินโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายมาใช้ได้ทันทีสูงสุด 10% ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศเคยคาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีประมาณ12ประเทศยื่นขอความช่วยเหลือฉุกเฉินระยะสั้นในวงเงินรวม 2-50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ชั่วโมงที่แล้วนะคะเปิดเพลงของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนปรากฏว่าคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าแหมแบบนี้เนี่ยทำให้นึกถึงศิลปินในยุค90นะคะอย่างพี่ตั้มพี่เอกธเนศพี่เบิร์ดพี่บิลลี่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาเป็นเซตใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะรวบรวมกันเอาไว้ในชั่วโมงนี้ละค่ะ DJ Playlist อยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่ Green Wave ค่ะ

0: ในคืนนี้เราก็มาแนวทางนี้แล้วนะคะเพลงของศิลปินที่คุณชื่นชอบแหมจะขาดพี่ใหม่เจริญปุระไปได้ยังไง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: มีข้อความจากคุณพันธภานะคะพิมพ์เข้ามาขอเพลงในเบิร์ดกับฮาร์ดเอ๊ะเพลงในเพลงอะไรนะเลยไปดูแป้นพิมพ์นะคะอ๋อไม้ม้วนกับฝอฝาน่าจะอยู่ใกล้กันไปหน่อย

มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

นบอกว่าเวลาฟังเพลงนี้ทีไรในวันที่ฝนตกนะคะดูเหมือนว่ามันยิ่งเศร้าเข้าไปหลายเท่าเลยแค่อยากร้องไห้งานจากพี่มิกเชษฐายารถเอกนั่นเองนะคะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วล่ะค่ะใครที่อยู่ฟังเพลงเพราะมาจนถึงตอนนี้น่าจะเต็มอิ่มกับเพลงในยุค90นะคะวันนี้เลือกให้เพราะๆเต็มชั่วโมงเลย DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งเข้ามาช่วยเลือกเพลงเพราะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในตอนเที่ยงคืนถึงตี 2 นะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
5: Cover Night Live
4: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นจีนและเวียดนามค่ะได้จับมือกันปล่อยลูกปลาแล้วก็ปลาโตเต็มวัยจำนวน7สายพันธุ์รวม270ล้านตัวลงสู่อ่าวเปยปูนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเพิ่มทรัพยากรประมงทางทะเลแล้วก็เดินหน้าพัฒนาประมงที่ยั่งยืนค่ะโดยจีนกับเวียดนามได้ร่วมกันปล่อยลูกปลามา9ครั้งแล้วนับตั้งแต่ปี2560โดยปริมาณปลาสายพันธุ์หลักๆที่จับได้ในอ่าวแห่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% นะคะถ้าเทียบปีต่อปีก็ช่วยเพิ่มรายได้ของชาวประมงที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวแห่งนี้ค่ะซึ่งความร่วมมือตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นการปล่อยปลาแล้วก็การลาดตระเวนทางทะเลมีบทบาทในเชิงบวกต่อการรักษาระเบียบทางทะเลแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงด้วยค่ะช่วงหน้าเรียงเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
0: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
1: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
0: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาต้นชั่วโมงนี้แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับสินสุทินาถทองชื่นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะนายแพทย์ Tedros Adhanom Ghebreyesus บอกว่าการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าความพยายามในการรับมือค่ะโดยคาดว่าแนวโน้มการระบาดจะเลวร้ายลงไปอีกจากนั้นถึงจะเริ่มดีขึ้นซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติและการควบคุมการระบาดก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าจังหวัดอิตูรีและก็จังหวัดนอร์ทคิวูของคองโกมีความไม่ปลอดภัยสูงแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
1: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
2: ่สวยไหมสวยไหม
0: แต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
1: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆนะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
0: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
3: ้เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: มิสเตอร์ DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นจีนค่ะได้ปล่อยยานอวกาศเฉินโจ23พร้อมกับลูกเรือ3คนจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโดยยานเข้าเทียบท่าสถานีอวกาศเทียนกงได้สำเร็จค่ะแล้วก็1ในลูกเรือจะปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศเป็นเวลา1ปีนะคะเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์สำหรับเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ระบบสนับสนุนชีวิตก่อนที่จะทำภารกิจสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารในอนาคตค่ะโดยจีนตั้งเป้านะคะที่จะสร้างศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ระยะแรกภายในปี2578แล้วก็เตรียมส่งนักบินอวกาศต่างชาติจากปากีสถานไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงเป็นครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ล่ะค่ะรอบหน้ายังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกล

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
1: ต้นชั่วโมงนี้แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศเปิดข้อมูลนะคะจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากโรคหัดระบาดเพิ่มขึ้นเป็น500กว่ารายนะคะเพราะถึงแม้ว่าบังกลาเทศจะมีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้เด็กทั่วประเทศแล้วก็ตามแต่ว่าการจะมีภูมิคุ้มกันก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือนค่ะในขณะที่ตัวแทนของยูนิเซฟประจำบังกลาเทศบอกว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนแต่ว่าโครงการนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนทำให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

เริ่มต้นมาซึ้งเกินไปแต่คิดว่าถ้าเป็นอะคูสติกแบบนี้หลายคนจะไม่ตื่นแน่ๆเลยผมเปลี่ยนจังหวะให้มันเร็วขึ้นนิดนึงแบบไม่กระแทกกระทันหัวใจกันละกันนะครับทักนะครับพี่อั๋นมาแล้วที่ Green Wave ครับ

ร้อนไปด้วยกันทีละวันนะครับเปิดไมค์ปุ่นเรื่องร้อนเลยจริงใครจะไปคิดว่าตีห้ายังจะร้อนได้เบอร์นี้ใช่ไหมล่ะคนบนฟ้ากับพาราด็อกซ์นะครับทักครับปลุกมาอยู่ด้วยกันแล้วGreen Wave I just want

คาเซ็ตครับวันนี้นะครับเอา Divas รุ่นกลางใช้คำว่ารุ่นกลางแล้วกันนะครับเพราะว่ารุ่นเล็กก็มีนะตอนนี้รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับส่วนรุ่นใหญ่ผมคิดว่าเขายังคึงคึงตึงตึงยังเป็นรุ่นแบบพี่ตู่แอมใหม่ชาติน่าอะไรอย่างนี้กันอยู่นะฮะรุ่นกลางมาจ้ะเรียงกันไปช่วยกันต่อมาได้นะฮะ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Covenant Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่

0: ถ้าสวยนะครับอะคูสติกเวอร์ชันแบบนี้กับ1อภิวัตนะครับบางคนถามว่าเสียงใครน่าจะจำได้นะฮะนี่คือ Cover Night Live ครับเพราะฉะนั้นเพลงอาจจะเป็นเวอร์ชันพิเศษซึ่งผมว่าเป็นเสน่ห์ของการที่เรามีช่วงเวลาแบบนี้ครับ Cover Night Live ครั้งต่อไปที่เราจะได้เจอกันใกล้จะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอารายละเอียดมาฝากกันนะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าสู่มิถุนาแล้วครับสัปดาห์หน้า
1: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เพลงใหม่ครับมาแนะนำกันนะครับเดบิวต์แทร็กจากจิ๊กโก้ครับก็เขาเคยประกวดด้วยนะใน The Voice นะครับตอนนั้นเป็น The Voice Kids ตั้งแต่อายุ12เลยตอนนี้เติบโตมาแล้วก็มีเพลงใหม่มาซึ่งพูดถึงมุมที่ผมคิดว่าทุกคนก็เคยเจอกันมาทั้งนั้นแหละนะครับร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในการเยียวยาหัวใจเพราะว่าไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นเพลงที่ย้ำเตือนให้เราหันมาดูแลหัวใจตัวเองนะครับในวันที่เราอ่อนล้าและพยายามจะเข้มแข็งแต่บางทีมันก็เอาไม่อยู่เพลงนี้ชื่อว่าปะปนกับน้ำตา

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
9: ์อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: เดี๋ยว
13: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีเอาพี่เต็มเม็ดหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
8: ์แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
8: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
2: ันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
2: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ปานนันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บาร์สุนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สุนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนอ่ะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะอย่างการทำความสะอาดท่อระบายน้ำรวม 3,811.7 กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ55ของความยาวท่อทั้งหมด 6,854 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 3,470.4 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ91ค่ะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แหละโดยสำนักงานระบายน้ำนะคะได้ล้างทำความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมใช้งานทั้ง5แห่งรวมถึงเตรียมสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ่อสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดหน้าฝนค่ะโดยปีที่แล้วนะคะบอกว่าพบจุดเสี่ยงน้ำท่วม216จุดทั้งจุดเดิมที่ยังอยู่ระหว่างแก้ไขแล้วก็จุดใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งสำนักการระบายน้ำก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติพื้นที่น้ำท่วมนานที่สุดเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็วางแผนดำเนินงานในปีนี้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: ปลุกกันอีกรอบครับ6โมงตามประสาครับต้องทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกทั้งตีห้าและ6โมงฮะอ่ะใครที่รอการตื่นขึ้นมาด้วยเสียงแบบนี้แล้วก็ด้วยเพลงแบบนี้ที่ Green Wave ได้เวลาแล้วนะครับวันพุธกลางสัปดาห์ตื่นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาบ๊ายบายไปทีละวันด้วยกันกับพฤษภาที่กำลังจะผ่านเราไปในสัปดาห์นี้นะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

เพิ่งเห็นข่าวของหนุ่มกะลาประกาศวางไมค์นะครับแต่คงไม่ได้วางไมค์ทั้งชีวิตหรอกผมคิดว่าชีวิตเขาคือเพลงนะฮะแต่ผมคิดว่าก็อยู่กับเพลงมาอย่างยาวนานทำงานหนักมาเยอะแล้วก็เจอเรื่องอะไรเยอะเหมือนกันในชีวิตนะครับไม่ได้พูดถึงว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกที่จะขอไปใช้เวลากับตัวเองสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ประกาศหยุดร้องเพลงจนกว่าจะกลับมาร้องเพลงนะแต่ในระหว่างนี้ใครคิดถึงเสียงซึ่งเป็นคนร้องเพลงพร้อมจริงนะแล้วก็เพลงของเขายังฟังได้เสมอที่ Green Wave แบบไม่ต้องมีวันหยุดนะครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ันนี้เปิดเป็นคู่เลยนะจ๊ะนี่คือเจมินายนะฮะก่อนนั้นคือโฟร์ดนะครับเพลงรักครับกับก่อนหน้านั้นอยู่เฉยๆก็น่ารัก
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin เช้านี้นะฮะบางมุมนะเมฆเทาเข้มเลยแต่อีกด้านนึงก็แดดแรงมาพร้อมกันเลย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับและธนาคารออมสินนะครับเขามีเรื่องดีๆบอกคุณนะครับสำหรับอีกหนึ่งทางเลือกหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นทางออกเลยก็ได้บ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับแล้วคุณกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือจะปิดภาระหนี้นะฮะหรือแม้แต่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะครับเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับและคุณสามารถสมัครได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.tครับและธนาคารออมสินทุกสาขารวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: Good News
1: อีกหนึ่ง good news ก่อน Green Morning Show นะข่าวดีสำหรับคนมีรถและกำลังมองหาเงินหมุนในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยเป็นใจตึงตอนนี้ครับ Car Forecast ขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของ Car Forecast นี่แหละที่เขาปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายนะฮะเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ใช้รถต่อได้ด้วยไม่สะดุดนะครับใครกำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกได้เลยนะฮะอันนี้คุ้มสุดละ refinance รถกับ Car for Cash ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% และอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้นะครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนต้องการเงินสดรถช่วยคุณได้และรถก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครเลยครับ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับโทร02-740-7400หรือกรุงศรีออโต้และก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง30มิถุนายน2569นี้นะครับ
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมคี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71ช JobsDB by Seek ชวนเผือก Artbo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: A-Time Showbiz ขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อป4โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: ชาวพังพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ High Lux Travel Greater Together
11: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
12: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะฟังด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐค่ะได้ยื่นเอกสารต่อศาลสหรัฐเพื่อชี้แจงเหตุคนร้ายยิงใส่หน่วยรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามที่มุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับยืนยันนะคะว่าห้องบอลรูมแห่งใหม่ที่ทำเนียบขาวเสนอให้มีการก่อสร้างจะช่วยรัฐบาลมีสถานที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการจัดงานขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันจัดขึ้นในโครงสร้างชั่วคราวบริเวณสนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวโดยเอกสารนี้ถูกยื่นในช่วงเวลาที่รัฐบาลทรัมป์พยายามที่จะผลักดันนะคะให้มีการสร้างห้องบอลรูมแห่งใหม่ในทำเนียบขาวที่กำลังเป็นข้อพิพาทค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยว 8:00 นกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ช่วงโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วันพุธค่ะ Green Morning Show ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วครับพี่อ้อยมาแดงเพลิงมาก
2: จนกระทั่งคุณผู้ฟังบอกพี่อ้อยชอบสีแดงบอกเปล่าพี่อ้อยมีงาน
1: คือพี่อ้อยเดินเข้ามารู้เลยว่าพี่อ้อยวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยต้องไปงานใช่ไหม
2: แล้วไปงานที่ต้องการสีแดง12ครั้ง
1: หัวจรดเท้าเลยฮะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยนะคะนี่ไงเอาเสื้อมาเพื่อว่าน้องจะได้แยกออกระหว่างเก้าอี้กับพี่อ้อยเอาเสื้อให้ดูว่านี่นะค่ะมีสีดำนะ
1: เพราะไม่งั้นจะเหมือนพี่อ้อยโผล่หัวออกมาจากเก้าอี้นะฮะตอนนี้
2: ค่ะรู้สึกว่าเราเป็นสีเดียวกันเกิน
1: ครับผมอ่ะ